0: จะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับซัพพลายเชนทั้งหมดระดับตลาดระดับขนส่งอาหารห้างเครือข่ายในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
1: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเน้นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการณ์ฝนในระยะต่อไปพบว่าวันพรุ่งนี้ถึง14ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอดจนจัดถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันทีปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
0: ตรงนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันพันรายหมื่นหมื่นรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
3: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาทรวมทั้งได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมนี้และจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ได้หารือร่วมกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือกู้ภัยของปภ.ชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลก
5: วันนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บส์ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชน ทั้งนี้นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นพิเศษณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารฟ็อกซ์มีเดียก่อนเข้าร่วมการประชุมเต็มรูปแบบในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวกับนายสตีฟฟ็อกซ์เพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดทำแผนด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อให้การจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพมีความพร้อมอย่างเต็มที่และเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านครอบคลุมทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือฝนตกหนัก
7: ผมไปตรวจสถานการณ์เองที่พื้นที่แล้วก็เราได้เตรียมตัว businesscontinuity plan ก็คือทำยังไงไม่ว่าจะฝนตกขนาดไหนเนี่ยเราสามารถทำให้การดำเนินการประชุมเนี่ยดำเนินไปได้หลายประเทศก็เจอเช่นเดียวกับไทยเราจะมีการศึกษาคุยกันด้วยเรื่องการลงทุนจะทำอย่างไรที่ทั้ง World Bank IMF จะมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศต่างๆอย่างไรนะครับ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
8: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงศูนย์นี้จะเปิดแล้วก็ทำงานจนแขกคนสุดท้ายขึ้นเครื่องกลับไปเราอยากให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราดูแลการประชุมนี้ได้นะครับ
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมกำลังตำรวจไว้เกือบ 5,000 นายเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรเนื่องจากมีเข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศรวมทั้งเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับหากเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมนอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินการข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานรวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตั้งแต่สนามบินและเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักเรียน ียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึงพีซ่า2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
12: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอิคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับอาวุธชีวภาพและรัสเซียสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแม้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตดังกล่าวอย่างละเอียดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการรัสเซียเตือนว่ามีการรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการพบผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อกาฬโรครายที่2ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลกต่างออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใส
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการส่งตัวผู้อพยพชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจท่ามกลางความกังวลจากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ผู้อพยพเหล่านี้จะเผชิญอันตรายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนอาทิลาวกัมพูชาและเวียดนามรวมถึงชาติพันธมิตรจีนอินเดียรัสเซียและเบลารุสนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกก็ตาม
2: สำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำฝรั่งเศสเข้าพบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อิหร่านอ้างว่าฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดที่เผยแพร่ทางออนไลน์และไม่สามารถยอมรับได้ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนรวมถึง Amnesty International องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวว่าฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและกระบองเข้าควบคุมฝูงชนส่งผลให้มีเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาบาดเจ็บมากกว่า280คน
4: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยข้อมูลขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า
3: ภาวะโรคอ้วนกำลังเพิ่มขึ้นแซงหน้าภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกพร้อมแนะนำว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนแทนการใช้ยาลดความอ้วนการผ่าตัดหรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลนัดกระชับมิตรพบกับเบนินตัวนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมสซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูจากจุดโทษพาทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลกจากจีน2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปในไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมเป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวีลแชร์เรซซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วจะมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกันสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทยลุ้นศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนบิดรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้โดยรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTA เป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 น.นันทกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอล์5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
4: สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.29 ซมและเวลา 17:44 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.97 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.13 ซมและเวลา 10:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 87 ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03
15: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของคณะหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีสมาชิกประมาณ 8-9 คนประกอบไปด้วยนายหนังหรือผู้แสดง2คนคนหนึ่งนั่งทางหัวหยวกซึ่งเป็นส่วนโคนของต้นกล้วยที่ใช้ปักรูปหนังทำหน้าที่ภาครูปพระและรูปนางส่วนอีกคนนั่งทางปลายหยวกทำหน้าที่ภาคยักษ์ตัวตลกและมีลูกคู่ 4-5 คนแต่คณะหนังตะลุงในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการแสดงเพิ่มเสียงดนตรีเข้ามาจึงเหลือนายหนังทำหน้าที่เชิดและภาคเสียงเพียงคนเดียว ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยค่ะ
2: การสร้างความศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประเมินได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
20: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนขณะเดียวกันยังต้องติดตามผลกระทบต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีเช้านี้รับฟังนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะร่วมวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
21: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะ
22: ครับสวัสดีครับ
21: อาจารย์คะอุทกภัยขณะนี้กระทบเศรษฐกิจไทยโดยรวมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้เท่าไหร่คะ
22: ครับคือการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมคิดว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาลัยหอการค้าไทยได้ทำการประมวลเนี่ยนะครับเรายึดข้อมูลจากนะครับผลกระทบของน้ำท่วมของจังหวัดนะครับที่รายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเราใช้ฐานในการคำนวณก็คือ31จังหวัดนะครับที่มีผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมาเพราะการที่เราสืบค้นข้อมูลน้ำท่วมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกันยาและก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีจังหวัดที่ถูกรายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึง47จังหวัดนะครับแต่ว่าเราใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่25นะครับเป็นต้นมา25กันยายนเป็นต้นมาเพราะว่าสถานการณ์ของฝนตกในค่อนข้างหนักแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นพอข้อมูลที่เราใช้จนถึง4ตุลาคมเนี่ยนะครับเราประเมินว่าผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยกรณีที่น้ำน่าจะคลี่คลายภายในวันที่8ตุลาคมนะครับมาแหล่งข่าวไทยก็ประเมินว่าน่าจะมีผลกระทบโดยรวมเนี่ยประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งจะแยกเป็นกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 ล้านบาทและปริมณฑลอีกประมาณ 3,000 ล้านบาทก็กรุงเทพปริมณฑลก็จะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับทั้งต่อภาคนะครับอุตสาหกรรมภาคบริการภาคประชาชนภาคการเกษตรเนี่ยนะครับก็ประมาณ 13,000 ล้านบาทสำหรับกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็อีกประมาณนะครับ9,000 ล้านบาทเนี่ยก็จะตกอยู่ในส่วนของจังหวัดที่เหลือนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตจากสถานการณ์ของน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยนะครับมีน้ำท่วมขังเนี่ยเฉลี่ยสมมติ10กว่าวันบางจังหวัดก็20กว่าวันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของน้ำเนี่ยจะมีความหลากหลายในแต่ละจังหวัดนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงประเมินในลักษณะของถ้าพื้นที่นี้นะครับมีน้ำท่วมขังประมาณเท่านี้วันนะครับจะมีผลกระทบเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับว่าบางจังหวัดตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็คลี่คลายและน้ำลดลงแล้วนะครับประเด็นต่อมาถ้าเราแยกเป็นพื้นที่นะครับของความเสียหายหรือได้รับผลกระทบเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ของเกษตรเนี่ยจะมีนะครับอยู่ประมาณ 1.6 ล้านไร่ซึ่งเทียบกับ140ล้านไร่เนี่ยจะมี พื้นที่ความเสียหายประมาณ 1% เท่านั้นเองนะครับถ้าพูดถึงประชากรที่รับผลกระทบนะครับก็จะตกที่ประมาณ3ล้านกว่าคนถ้าเทียบกับประชากรไทย65ล้านคนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเพียงประมาณ 5% นะครับ
0: อาจารย์คะถ้าพิจารณาจากข้อมูลความเสียหายแบ่งประเภทเป็นอะไรบ้างคะ
22: ถ้าดูข้อมูลความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการรายงานของทางการเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อมูลของนะครับสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าประเภทปศุสัตว์เนี่ยก็จะมีความเสียหายโดยเฉลี่ยประมาณ 5% นะครับของผลกระทบของปริมาณทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมหาลัยการไทยเองก็เลยประเมินว่าถ้าเราแยกส่วนเป็น3สาขาเศรษฐกิจก็คือเกษตรเนี่ยเกษตรเราประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือน่าจะเสียหายประมาณ1,000 กว่าล้านบาทนะครับเพราะว่าภาคการเกษตรเนี่ยแม้ว่ามีน้ำท่วมขังแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าน้ำพร่องออกมาในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะครับต้นข้าวอาจจะไม่ได้เสียหายรุนแรงเพราะว่าพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของข้าวถ้าน้ำไม่ได้ท่วมมิดเนี่ยนะครับก็ข้าวก็อาจจะประคองตัวอยู่ได้แต่ถ้าน้ำท่วมมิดเนี่ยนะครับประมาณไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยข้าวก็จะเสียหายนะครับแต่เดียวกันภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราจะเห็นนะครับว่าตอนปัจจุบันเนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่รับผลกระทบเนี่ยเพียงแค่1 แห่งนะครับแล้วก็ในบางส่วนของพื้นที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับปี2554เนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่น้ำท่วมขังเนี่ยสูงถึง7 นิคมอุตสาหกรรมและเต็มพื้นที่และกินระยะเวลาของการที่น้ำท่วมเนี่ยเป็นเวลาเดือนกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบครั้งนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็จะมีน้ำที่จะเริ่มพร่องนะฮะหรือว่าลดระดับลงนะครับแต่เดียวกันเองเนี่ยถ้าเรามาดูพื้นที่ของนะครับภาคบริการสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเราไม่ได้เห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเสียหายหรือว่าต้องหยุดการดำเนินงานนะครับหรือไม่สามารถเข้าชมได้นะครับและที่สำคัญก็คือเที่ยวบินที่เดินทางมาในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับและก็ประเทศไทยไม่ได้มีการยกเลิกเที่ยวบินนะครับมากมายดังนั้นเนี่ยผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเนี่ยเราจึงเห็นว่าไม่น่าจะสูงนะครับแต่ผลกระทบต่อภาคบริการอันเนื่องมาจากการจับจ่ายใช้สอยของคนไทยการที่ไม่มั่นใจในการเดินทางออกไปจับจ่ายใช้สอยเพราะเดินทางไม่สะดวกน้ำท่วมหรือว่าอาจจะไม่มั่นใจในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็มีมูลค่าความเสียหายในภาคบริการประมาณ 13,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับเพราะโดยเบ็ดเสร็จเนี่ยทางมหาลัยแห่งชาติไทยโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยประเมินว่าความเสียหายนี้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับต่อการขยายตัวเศรษฐกิจประมาณเพียงแค่ 0.1%ก็เลยทำให้มหาลัยแห่งชาติไทยก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตประมาณ 2.2% ถึง 2.5% นะครับและถ้ามาตรการเยียวยาฟื้นฟูเกิดขึ้นโดยภาครัฐก็เข้าไปเยียวยาฟื้นฟูนะครับหรือว่าประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันนะครับตลอดจนการที่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มซ่อมแซมนะครับอาคารต่างๆหรือว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะพร้อมฟื้นตัวภายใต้ไตรมาสที่4ที่จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเดือนละประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านคนการส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดีนะครับด้วยเลขประมาณ 15% ถึง 20% นะครับการลงทุนของภาครัฐนะครับไม่ว่าเป็นไทยช่วยไทยพลัสที่ลงมาในไตรมาสที่4ปีนี้ประมาณ 40,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการใช้เงินภายใต้พรก. 200,000 ล้านบาทสำหรับการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการลงทุนของภาคเอกชนที่ได้ลงทุนต่อเนื่องจากการขอรับการส่งเสริมจาก BOI เพราะนั้นเศรษฐกิจไทยก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับถ้าสถานการณ์ฝนไม่ตกมากจนเกินไปแล้วก็น้ำไม่ท่วมขังเพิ่มเติมและที่สำคัญครับพอการประชุมในสัปดาห์หน้าการประชุมของธนาคารโลกและ IMF นะครับก็จะทำให้นานาชาติซึ่ง190 กว่าประเทศที่จะมาประชุมในเมืองไทยในหลักหมื่นคนขึ้นไปเนี่ยนะครับและสื่อมวลชนก็จะตามมาภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพข่าวประเทศไทยที่สถานการณ์เป็นปกติเนี่ยก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เข้ามาเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนะครับหรือเดินทางมาประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจถ้าไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติมนะครับก็น่าจะมีความเสียหายประมาณนะครับ 22,000 ล้านบาทซึ่งเราก็ประเมินเพดานไว้ถ้าน้ำท่วมขังเนี่ยนะครับจนถึงนะครับประมาณวันที่12ตุลาคมนะครับในหลายๆจังหวัดก็จะมีความเสียหายสูงถึงประมาณ 30,000 ล้านบาทครับเพราะความเสียหายตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทครับ
21: ค่ะอาจารย์คะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลควรเร่งออกมาตรการใดเพื่อช่วยเหลือแรงงานเกษตรกรผู้ประกอบการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจบ้างคะ
22: คือเราคงต้องแยกประมาณ2ส่วนนะครับ
21: ค่ะ
22: ส่วนที่1เนี่ยการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูถึงความเสียหายที่จะมีผลต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยรัฐบาลก็มีโครงการชดเชยดูแลถ้าใครน้ำท่วมขังเป็นเวลายาวนาน7 วันขึ้นไปรัฐบาลจะชดเชยให้ดูแลประมาณเท่าไหร่นะครับแน่นอนนะครับว่าประชาชนเนี่ยจะมี2 กลุ่มก็คือผู้รับผลกระทบโดยตรงและก็มีความเสียหายทางทรัพย์สินนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ขาดรายได้เพราะว่าเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ยังมีเงินเดือนประจำอยู่นะครับแต่อีก กลุ่มหนึ่งก็คือคนที่อาจจะขาดรายได้จากการรับจ้างรายวันนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทำอะไรได้เต็มที่นะครับถึงแต่ว่าอาจจะเปิดช่องว่าจะสามารถที่จะดูแลอะไรเพิ่มเติมได้ไหมแต่ถ้าเป็นภาคการเกษตรนะครับที่รับผลกระทบผมคิดว่ารัฐบาลก็อาจจะดูนะครับว่าทางกระทรวงเกษตรนะครับหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลด้านพืชไร่หรือว่าทางด้านสินค้าเกษตรที่เป็นหมวดของปศุสัตว์นะครับหรือว่าประมงเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปมีกลไกของกระทรวงในเรื่องเม็ดพันธุ์นะครับหรือตลอดจนเงินชดเชยเยียวยาอะไรต่างๆหรือไม่หรือว่าการประกันภัยพืชผลนะครับและขณะเดียวกันเองในรัฐบาลอาจจะออกมาตรการเสริมก็คืออาจจะใช้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยมีโครงการฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นกลไกที่รัฐบาลทำได้แต่สิ่งที่จะเห็นนะครับคือรัฐบาลเนี่ยได้ใช้ภาพโดยรวมคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้วงเงินประมาณ40,000 ล้านบาทซึ่งอาจจะพอประคองสถานการณ์ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าประชาชนที่ประสบเหตุเนี่ยอาจจะได้รับนะครับเงินในส่วนนี้เนี่ยใช้เดือนละ500 บาทก็คือ1,000 บาทนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะช่วยประคองสถานการณ์นะครับผมคิดว่านั่นคงจะเป็นส่วนของการที่รัฐบาลก็เข้าไปดูแลผู้ประสบเหตุนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็ช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรืออยู่ในกรอบที่ได้รับผลกระทบรุนแรงซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะมีข้อมูลในส่วนนี้นะครับแล้วก็คงจะได้ดูแลแก้ไขเยียวยาได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยก็เร่งฟื้นเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับให้มีการฟื้นตัวต่อเนื่องเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมนะครับทางด้านการใช้เงินงบประมาณของภาครัฐซึ่งไทยช่วยไทยพลัสใช้ไปละก็จะเป็นโครงการเร่งในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับที่รัฐบาลก็มีวงเงินประมาณ200,000 ล้านบาทและก็อาจจะมีการที่ส่งเสริมนะครับบรรยากาศการลงทุนโดยรวมแล้วก็ส่งเสริมภาควิสาหกิจหรือหน่วยงานภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเงินจะได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับเมื่อเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเศรษฐกิจไทยฟื้นขึ้นเนี่ยประชาชนก็จะมีรายได้เสริมมากขึ้นก็จะทำให้บรรยากาศของการผ่อนคลายการมีรายได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ของอาสาการของน้ำหรือภัยพิบัติธรรมชาตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำก็คิดว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ควรจะดำเนินการนะครับ
21: อาจารย์คะหากท้ายที่สุดแล้วเกิดฝนตกหนักในช่วงเฝ้าระวังอะค่ะแล้วก็เกิดอุทกภัยระลอกใหม่จะกระทบประมาณการเศรษฐกิจหรือไม่คะ
22: ก็คงต้องดูนะครับว่าน้ำจะท่วมขังและกินบริเวณกว้างแค่ไหนและจะมีผลกระทบต่อภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคบริการอย่างไรน้ำท่วมขังจะมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนต่อเศรษฐกิจนะครับคงจะต้องประเมินนะครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองก็คงจะเร่งดำเนินการในการพร่องน้ำอยู่นะครับแล้วก็มีการบริหารข้อมูลด้านการจัดการเรื่องน้ำว่าถ้าเกิดเหตุพื้นที่นี้มีฝนตกปริมาณเท่านี้จะพร่องน้ำไปในส่วนไหนจะระบายน้ำด้วยความสามารถขีดความสามารถอย่างไรผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะเตรียมตัวส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำหากมีเหตุที่มีปริมาณน้ำฝนนะครับตกซ้ำแล้วก็อาจเป็นจำนวนมากก็ต้องช่วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าต้องมาดูลักษณะของการที่ระบายน้ำออกนะครับถ้าน้ำไม่ท่วมขังรุนแรงนะครับและเหตุการณ์น้ำท่วมขังเพียงเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังมีโอกาสเติบโตในกรอบ 2% นะครับถึง 2.2% ได้ง่ายนะครับถ้ามีเหตุการณ์ซ้ำก็คิดว่ายังเติบโตได้ครับยังไม่น่ามีผลกระทบรุนแรงแต่ต้องถ้าเกิดขึ้นต้องมานั่งประเมินอีกทีครับว่ามันมีผลกระทบหนักหนาสาหัสแค่ไหนแล้วค่อยมานั่งประเมินนะครับ
21: ค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์มีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการบ้างคะเชิญค่ะ
22: ครับผมคิดว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเห็นนะครับว่ามันคงจะมาจากการที่ปริมาณน้ำฝนเนี่ยตกค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์เพียงชั่วคราวการระบายน้ำเนี่ยจะสังเกตว่าน้ำจากสถิติข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยน้ำท่วมยังไม่ได้เกินนะครับกว่า1 เดือนเพราะนั้นเนี่ยการระบายน้ำนะครับหลายๆจังหวัดก็เริ่มพร่องน้ำลงบางจังหวัดอาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างหรือว่าคงที่อยู่นะครับแต่ว่าการพร่องน้ำการระบายน้ำเนี่ยให้ขับสู่สถานการณ์ปกติเนี่ยจะค่อยๆดำเนินการสิ่งสำคัญมากๆเราอาจจะเห็นราคาข้าวของแพงเช่นไข่ไก่แพงนะครับตามที่เป็นข่าวหรือผักใบเนี่ยแพงเมื่อถึงจุดนึงเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางการแล้วก็ภาคธุรกิจก็คงจะผลิตปริมาณสินค้าทั้งเกษตรแล้วก็สินค้าปศุสัตว์สินค้าต่างๆนะครับให้มากขึ้นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การขนส่งคงจะทำได้ดีขึ้นนะครับจากการที่ปริมาณน้ำลดลงดังนั้นเนี่ยต้นทุนการขนส่งจะไม่ได้สูงมากเหมือนกับช่วงน้ำท่วมดังนั้นในสถานการณ์ของราคาสินค้าเกษตรนะครับหรือราคาสินค้าทั่วไปน่าจะค่อยๆลดลงนะครับและภายใน1 เดือนเนี่ยน่าจะค่อยๆกลับมาเป็นปกติมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็อาจจะหาทางเลือกในการที่จะบริโภคสินค้าที่มีราคาที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับแล้วคงจะต้องปรับตัวแล้วผมคิดว่าสถานการณ์นับจากนี้ภายใน1 เดือนเนี่ยถ้าทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาเพิ่มเติมเนี่ยสถานการณ์น่าจะคลี่คลายและเศรษฐกิจก็น่าจะเริ่มเดินหน้ากลับมาเป็นปกติมากขึ้นครับ
21: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
22: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั้งทางระบบลงทะเบียนออนไลน์และการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: จากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลจึงเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยโดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเล่าว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แบ่งการช่วยเหลือเยียวยาออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อชดเชยค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยพื้นที่เกษตรและเครื่องมือประกอบอาชีพรวมถึงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพ.ศ. 2569ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมประสานส่งข้อมูลที่ผ่านการยืนยันจากแต่ละจังหวัดให้ธนาคารออมสินภายในเวลา 20:00 นของทุกวันโดยคาดว่าจะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มแรกได้ในช่วงเช้าวันนี้
7: ระหว่างนี้รอให้จังหวัดอื่นรวมทั้งกรุงเทพมหานครส่งข้อมูลเข้ามาในระบบปภ.และปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินคาดว่าจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยตามจังหวัดที่แจ้งมาได้ภายในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้
3: ขณะที่กรุงเทพมหานครได้เร่งวางแนวทางอำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับเงินเยียวยาพร้อมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่โดยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ซึ่งเป็นการขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของกรุงเทพมหานครนั้นหากยื่นผ่านระบบออนไลน์ประชาชนจำเป็นต้องลงทะเบียนทั้ง2ระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกันแต่หากนำเอกสารมายื่นที่สำนักงานเขตจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนทั้ง2ระบบให้พร้อมแนะนำให้ถ่ายรูปความเสียหายและเก็บใบเสร็จค่าซ่อมแซมไว้เป็นหลักฐานเพื่อความรวดเร็วในการประเมินความเสียหาย
23: ประชาชนท่านไหนถนัดใช้ระบบออนไลน์ไปที่แอปทางรัฐต้องเข้าจากตัวของระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครด้วยเพราะในระบบของกรุงเทพมหานครนี่อาจจะมีการพิจารณาที่ช้ากว่าเพราะว่ามันต้องออกไปประเมินความเสียหายถ้าท่านถือเอกสารมาที่สำนักงานเขตมันจะทำได้2ระบบมากกว่ารูปถ่ายที่ท่านถ่ายเก็บไว้หลักฐานการซ่อมต่างๆที่ว่าถ่ายสำเนาเก็บไว้เดี๋ยวเราจะมีการใช้ทีมช่วยลงไปประเมินเพื่อปูพรมให้เร็วที่สุด
3: การดำเนินมาตรการเยียวยาของทั้ง2หน่วยงานช่วยลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของข้อมูลเป็นอย่างมากส่งผลให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วตรวจสอบได้และส่งตรงถึงมือผู้ประสบภัยทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันต่อความต้องการของประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะฝนตกหนักและน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่ทั่วโลกหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือมากขึ้นทั้งการสร้างระบบระบายน้ำการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติเพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
24: หลายพื้นที่ทั่วโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวนทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งและฝนตกหนักโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิและความชื้นบนชั้นบรรยากาศสูงขึ้นส่งผลให้ฝนตกหนักมากขึ้นขณะเดียวกันปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าปกติยังส่งผลต่อทิศทางลมและรูปแบบฝนทำให้ผลกระทบแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค เมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องจนแม่น้ำและระบบระบายน้ำไม่สามารถรองรับได้ส่งผลให้น้ำล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมอีกทั้งการขยายตัวเมืองที่ทำให้พื้นที่ซึมซับน้ำตามธรรมชาติลดลงความเสี่ยงน้ำท่วมก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพื้นที่พักน้ำและเส้นทางระบายน้ำควบคู่กับการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อช่วยลดความ

0: ท่วมขังขณะเดียวกันกรุงโตเกียวยังสร้างบ่อพักน้ำใต้สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาเพื่อเก็บน้ำไว้ชั่วคราวและลดปริมาณน้ำที่ปล่อยลงแม่น้ำพร้อมกันขณะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียใช้อุโมงค์สมาร์ทในการแก้ปัญหาทั้งการจราจรและปัญหาน้ำท่วมโดยอุโมงค์บางช่วงแบ่งเป็นถนน2ชั้นสำหรับรถยนต์และมีช่องระบายน้ำอยู่ด้านล่างเมื่อฝนตกหนักระบบจะผันน้ำส่วนเกินผ่านช่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ใจกลางเมืองโดยรถยนต์ยังสัญจรได้ตามปกติแต่ถ้าหากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่จะปิดการจราจรและนำรถออกจากอุโมงค์ทั้งหมดเพื่อเปิดให้ส่วนที่เป็นถนนทำหน้าที่เป็นทางระบายน้ำจึงช่วยเพิ่มการระบายน้ำในช่วงวิกฤตส่วนเวียดนามซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเลือกดำเนินนโยบายมุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกับน้ำตามฤดูกาลในพื้นที่ชนบทโดยให้เกษตรกรปรับการปลูกข้าวจากเดิมปีละ3รอบมาเลี้ยงปลาหรือกุ้งในช่วงน้ำหลากแทนการปลูกข้าวรอบที่3ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมสามารถช่วยกักเก็บน้ำได้ขณะเดียวกันเกษตรกรยังมีรายได้และเมื่อน้ำลดลงตะกอนที่มากับน้ำยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินสำหรับการเพาะปลูกรอบต่อไปทั้งนี้แนวทางการรับมือน้ำท่วมของทั้ง3ประเทศมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน้ำท่วมโดยเลือกวิธีที่สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ทั้งการเพิ่มทางระบายน้ำในเมืองการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการช่วยเกษตรกรปรับการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาลจึงช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแม้ในช่วงที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมก็ตามเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในประเทศและต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
2: ยิ่งใกล้ถึงช่วงเวลาสำคัญที่จะมีการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่ได้รับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติกระทรวงวัฒนธรรมได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเดินสายโรดโชว์เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ความงดงามของชุดไทยสู่สายตาชาวโลกตั้งแต่ต้นปีโดยเฉพาะการจัดโรดโชว์ที่ต่างประเทศประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและการแสดงแบบชุดไทยทั้ง8แบบรวมถึงแบบเสื้อพระราชทานโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เดือนกันยายนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่มีการจัดแสดงนิทรรศการการเดินแบบในวันที่10ตุลาคมอีกทั้งยังมีกิจกรรมภายใต้แนวคิดชุดไทยพลังเยาวชนสู่เวทีโลกโดยมีเยาวชนไทยจำนวน12คนเป็นตัวแทนประเทศสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมลายลูกแก้วเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใส่ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์บนเวทียูเนสโกในการประชุมสันติภาพนานาชาติเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาและร่วมเดินสายเผยแพร่ความงดงามณหอไอเฟลแลนด์มาร์คของฝรั่งเศสขณะที่ในไทยตลอดทั้งปียังมีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันล่าสุดมีการจัดงานถักทอการเวลานำเสนอเส้นทางแห่งผืนผ้างานช่างและการสวมใส่ที่พัฒนามาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบในเสน่ห์ของผ้าไทยได้สวมใส่ชุดไทยมาชมนิทรรศการและร่วมฟังเวทีเสวนาเจาะลึกทุกเส้นใยจากผู้เชี่ยวชาญบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ 1,300 ปีจากทาวาราวดีสู่รัตนนโกสินที่สำคัญภายในงานยังมีการเปิดเวทีฟรีวอล์กที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนนำชุดไทยดั้งเดิมชุดไทยท้องถิ่นหรือแม้แต่การนำผ้าไทยมามิกแอนด์แมทกับกางเกงยีนตามสไตล์ของตัวเองมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์นางสาวสบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดงานโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศทุกงานได้รับความสนใจจากคนไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากนับเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการรับรู้ในเอกลักษณ์ของชุดไทยไปสู่สายตาชาวโลกได้อย่างภาคภูมิ
3: คนเนเธอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นผู้

0: ้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการเขาก็บอกว่าโชคดีมากเลยที่คนไทยมีชุดประจำชาติคนญี่ปุ่นสนใจมากคนญี่ปุ่นให้ความสนใจเขาก็เข้าไปชมเวิร์กช็อปแล้วก็รวมถึงชุดไทยที่จัดดิสเพลย์นะคะซึ่งเขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจอยากให้คนไทยได้รับรู้ว่าของไทยเรามีดี
1: หากชุดไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งของคนไทยทั้งชาติและทำให้นานาประเทศประจักษ์ในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานชุดไทยพระราชนิยมแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกการนำเสนอในครั้งนี้มิใช่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเป็นการตีความในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
6: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
6: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
2: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐบาลประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญนอกจากวันอังคารที่13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้ววันศุกร์ที่16ตุลาคมที่กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษรัฐบาลได้กำหนดมาตรการสำหรับส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่12วันที่14และวันที่15ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home สำหรับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจไม่ได้กำหนดเป็นวันหยุดอัตโนมัติโดยขอความร่วมมือพิจารณาตามความเหมาะสมขณะที่สถาบันการเงินและธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครกำหนดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้หน่วยงานให้บริการประชาชนที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลและสถานีตำรวจยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกติศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบอุทกภัย31จังหวัดกระทบเศรษฐกิจกว่า 22,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 ของ GDP ยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: นายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาคาดว่ามูลค่ารวมประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาท ซึ่งภาคบริการและการจับจ่ายใช้สอยได้รับผลกระทบมากที่สุดขณะที่ภาคการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1.6 ล้านไร่คิดเป็นน้อยละ1ของพื้นที่การเกษตรกรรมทั้งหมดเช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมซึ่งผลกระทบดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.1 ของ GDP จึงยังตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.2 ถึงร้อยละ 2.5และคาดว่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องในไตรมาสที่4โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวคาดการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเดือนละ 2.5 ถึง 3 ล้านคนทั้งนี้คาดว่าสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรและอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นชั่วคราวจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน1เดือนขอให้ประชาชนเลือกบริโภคสินค้าตามความเหมาะสมเพื่อปรับตัวในระยะสั้นนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เปิดทางหลวงหมายเลข12ถนนพิษณุโลกหล่มสักหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วมถนนบริเวณหมู่9ตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.แก่งโสภาและเจ้าหน้าที่กู้ภัยพิษณุโลกเร่งลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์เศษไม้ดินโคลนที่กีดขวางทางออกเพื่อเร่งเปิดเส้นทางถนนพิษณุโลกหล่มสักหรือทางหลวงหมายเลข12บริเวณหมู่ที่9ตำบลแก่งโสภาหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องบนเขาสูงจนเกิดเหตุมวลน้ำป่าไหลเชี่ยวกรากจากเทือกเขาในพื้นที่พัดพาเศษไม้กิ่งไม้ดินโคลนขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวการจราจรช่วงเย็นวานนี้ทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งป้ายเตือนและจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำเกรงว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากซ้ำได้พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวและขับขี่ด้วยความระมัดระวังคิดจะใช้คิดถึงอนาคต
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่ร่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอบต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาด และเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาบ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบัลลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านให้เป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
8: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการบ้านไม่รู้โรย

0: ทักทายท่านผู้ฟังยามเช้านะครับผม9โมงเช้าวันพฤหัสแบบนี้เราอยู่ด้วยกันกับรายการบานไม่รู้โรยนะครับผมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัย60บวกแล้วก็แบบว่าข้อมูลข่าวสารที่เอามาดูแลในเรื่องของสุขภาพของทุกท่านละกันนะครับผมใครก็ฟังได้นะช่วงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งนะผมเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเพลงนางลอยนางเหลื่อมของสันติดวงสว่างนั่นเองนะใครอยากฟังเพลงไหนนะบอกกันได้นะครับผม0535255566นะครับโทรมาได้โทรมาพูดคุยกันก็ได้แชร์ข้อมูลกันรวมไปถึงขอเพลงก็ได้เช่นกันนะหน้าไมค์หลังไมค์เชิญได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แดดออกตั้งแต่เช้าเนาะรู้สึกว่าอากาศมันเริ่มแบบว่าร้อนขึ้นมาแล้วนะครับผมหลังจากที่อากาศเย็นๆเนาะแต่ตอนเช้าต้องบอกว่าตอนเช้าอากาศก็เย็นเหมือนกันนะเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อกาแฟอยากจะให้ดูแลสุขภาพกันด้วยหากใครแบบว่ารู้สึกมันเริ่มเย็นอยากจะให้แบบว่าสวมใส่เสื้อผ้าที่มันหนาขึ้นมาหน่อยนะครับผมแต่ว่าตอนช่วงสายๆหน่อยเนาะตอนนี้ประมาณ9โมงกว่าๆเนาะ9โมง17นาทีนะฮะรู้สึกแบบว่าอากาศมันเริ่มร้อนแล้วแล้วก็แดดก็แบบว่าที่จริงแดดคล้ายๆหน้าหนาวแล้วเนาะก็คือแดดแบบแสบๆแต่ว่าช่วงก่อนนี้นะครับผมก็มีในห่วงของฝนตกหนักนะที่เขาเตือนกันไว้วันที่5ถึงวันที่7นะครับผมแล้วก็ฝนก็ตกลงมาจริงๆแล้วก็ทำให้หลายพื้นที่ด้วยการที่ประสบในเรื่องของอุทกภัยหรือว่าน้ำป่าไหลหลากนั่นเองบ้านเราลำพูนก็เจอในส่วนของบ้านโฮ่งแม่ทาเนาะที่มีน้ำเข้าแล้วก็พี่น้องประชาชนหลายครอบครัวหลายครัวเรือนด้วยกันที่ได้รับผลกระทบนะฮะรวมไปถึงท่านที่เป็นผู้สูงอายุ60บวกหรือว่าคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนาะวันนี้ก็เอาข้อมูลมาฝากกันหน่อยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของพม.นะครับผมข้อมูลของจังหวัดของเรารวมไปถึงการดูแลผู้สูงอายุนะในช่วงของอากาศมันแปรปรวนแบบนี้เราอาจจะเจอสภาพอากาศแปรปรวนแบบนี้อีกสักพักหนึ่งนะเนื่องจากว่าก็ยังอยู่ในห่วงของปลายฝนแล้วนะครับผมปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ยังไงเราก็อยากจะให้ดูแลผู้สูงอายุดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเลยสำหรับวันนี้วันที่8ตุลาคมนะครับผมอากาศภาคเหนือของเราก็จะมีฝนน้อยลงแล้วแหละโดยเฉพาะลำพูนของเราก็แค่ 10% ของพื้นที่คำว่า 10% ไม่ว่ามันไม่ได้แบบว่าบอกว่ามันจะไม่ตกนะฮะมันอาจจะมีบางที่ที่อาจจะมีฝนกระจายตัวอยู่แต่อาจจะน้อยลงหน่อยนะน้อยกว่าช่วงก่อนหน้านี้แน่นอนเลยภาคเหนือของเรานะก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่บ้างนะทั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็เริ่มปกคลุมประเทศไทยตอนบนกันแล้วดังนั้นแล้วนะครับผมใครจะไปที่ไหนเนาะอยากจะให้ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยเพื่อที่จะได้ระแวดระวังกันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางใครเปราะบางบ้างนะครับผมกลุ่ม60บวกกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงคนที่มีโรคประจำตัวแล้วก็เด็กน้อยนั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนาะต้องบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บมันมาแบบเยอะเหลือเกินนะถ้าใครดูหน้าข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์สื่อโทรทัศน์เนาะเดี๋ยวก็มีกาฬโรคบ้างแหละนะครับผมที่อาจจะต้องเฝ้าระวังกันนะครับผมที่ต่างประเทศรวมไปถึงน้ำขังแบบนี้ฉี่หนูไข้เลือดออกนะครับผมก่อนหน้านี้ก็จะมีในเรื่องของมือเท้าปากสำหรับเด็กอีกนะครับดังนั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใครที่อยากจะได้เทคนิคหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพก็เปิดได้นะครับผม95เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็มีข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จะนำมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในทุกช่วงเวลาเลยแล้วก็ทุกช่วงดีเจด้วยเช่นกันแน่นอนเลยว่าเรามีสอดแทรกแน่นอนในเรื่องของเพลงเพราะๆนะครับหากใครที่ต้องการเพลงอะไรนะผม053525566นะครับ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: กับเข้าสู่รายการบานไม่รู้โรยนะครับผมเมื่อสักครู่นี้มีท่านผู้ฟังโทรมาขอเพลงกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไหนว่าจะคอยแล้วก็ชูทางใจเดี๋ยวช่วงหน้าเราจัดให้แน่นอนเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับบานไม่รู้โรยกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับผมเหมือนที่ได้พูดคุยกันไว้ว่าช่วงก่อนนี้ก็มีในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดลำพูนของเราแล้วก็สร้างความเดือดร้อนเนาะให้กับพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนของเราหลายครัวเรือนด้วยกัน200กว่าครัวเรือนแน่ในตำบลในอำเภอบ้านโฮ่งนะครับผมที่ป่าพลูนะครับผมดังนั้นแล้ววันนี้เลยเอาในเรื่องของการดูแลนะครับผมผู้สูงอายุมาฝากกันสักหน่อยนะครับแน่นอนเลยว่าทางพม.นะครับผมโดยท่านนิกรสมกลางนี่แหละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะเขาก็มีการเปิดเผยข้อมูลว่าในกรณีนะครับเรื่องการแบบว่าดูแลผู้สูงอายุเนี่ยในนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความขัดแย้งต่างๆด้วยเนาะเนื่องจากว่าต้องบอกงี้ครับว่าบางทีเนาะเวลาเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรสักขึ้นมาสักอย่างนึงในชุมชนหรือว่าครอบครัวของเรามันจะมีในเรื่องของความขัดแย้งต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมการนำผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์ดูแลต่างๆนี่เนาะโดยอาจนะครับผมไม่เป็นไปตามความสมัครใจของผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นี่แหละมีความห่วงใยแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะคุ้มครองสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนแล้วก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะในเรื่องของที่เกิดขึ้นนะได้มีการสั่งการด่วนให้ทีมพม.จังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับในการที่จะลงพื้นที่สำรวจแล้วก็ตรวจสอบมาตรฐานของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องไปด้วยนะในเรื่องของภาพข่าวที่อาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะในช่วงของช่วงวันนี้ละกันเนาะใครที่ติดตามข่าวก็จะมีครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สมัครใจแล้วนำคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงหรือศูนย์ดูแลต่างๆโดยที่เขาไม่สมัครใจเขาบอกว่ามีการอุ้มขึ้นไปนะโดนที่เขาไม่สมัครใจอันนี้แหละครับผมก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางทีในเรื่องของอุทกภัยในเรื่องของภัยต่างๆก็อาจจะมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นเหมือนกันก็คือลูกหลานก็อาจจะอยากดูแลแหละแต่พ่อแม่ก็อาจจะรู้สึกว่าการอยู่ใกล้ลูกหลานเนี่ยมันเป็นอะไรที่อุ่นใจกว่าการไปอยู่ศูนย์เนาะเขาอาจจะไม่สมัครใจก็ได้ดังนั้นแล้วพม.ต้องลงไปสำรวจนะในเรื่องของศูนย์ด้วยว่ามีมาตรฐานหรือเปล่านะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการอย่างเข้มงวดเลยเพื่อให้มั่นใจความปลอดภัยแล้วก็สิทธิมนุษยชนแล้วก็ผู้ที่ได้รับบริการด้วยนะแล้วก็ระยะต่อไปนะกระทรวงพม.นี่แหละก็จะมีการยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในศูนย์สถานที่ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการในสังกัดนะครับพร้อมทั้งที่จะร่วมด้วยช่วยกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของบุคลากรเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุให้ยั่งยืนขึ้นต้องบอกว่าเราเลี่ยงไม่ได้เนาะว่าในอนาคตเนี่ยประเทศไทยของเราที่จริงมันก้าวเข้ามาแล้วเนาะในเรื่องของภาวะผู้สูงอายุดังนั้นแล้วการทำความเข้าใจในเรื่องของภาวะเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของสถานประกอบกิจการต่างๆที่อาจจะเป็นในเรื่องของสถานดูแลผู้สูงอายุต่างๆอันนี้อาจจะต้องมีการดูแลเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าในอนาคตผู้สูงอายุก็จะมีจำนวนที่มันมากขึ้นนะครับผมรวมไปถึงเราด้วยนะเรานี่แหละครับผมก็จะก้าวไปสู่ในเรื่องของภาวะผู้สูงอายุเช่นกันแล้วก็อาจจะต้องในเรื่องของการดูแลเหมือนกันนะครับผมท่านนิกรนะได้บอกว่าความคืบหน้าในการที่จะดำเนินการเรื่องดังกล่าวนี่แหละจากข้อมูลเบื้องต้นนะพบว่ามีผู้ที่ใช้บริการในสถานประกอบการหรือการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น104รายโดยกรมนะครับสนับสนุนบริการสุขภาพนั่นแหละกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประสานความร่วมมือไปยังอธิบดีกรมสุขภาพจิตเพื่อที่จะนำทีมแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปประเมินในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะสำหรับในส่วนของพม.เองนะครับทีมที่อยู่ในกาญจนบุรีนะนี่อัปเดตในเรื่องของภาพข่าวที่มันเกิดขึ้นละกันนะเขาก็มีการลงไปตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็มีการสั่งการในการวางแผนเหมือนกันว่าเขามีระยะเร่งด่วน3อย่างนะครับได้แก่การเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดำเนินการช่วยเหลือในกรณีผู้ขอรับบริการไม่มีญาติเนาะหรือว่าครอบครัวที่สามารถรับกลับไปอุปการะดูแลได้จะประสานในเรื่องของการดำเนินการส่งเข้ารับอุปการะดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมแล้วก็เป็นการชั่วคราวนะเพื่อให้ได้รับการดูแลแล้วก็คุ้มครองอย่างเหมาะสมในส่วนของกรณีผู้ขอรับบริการสามารถกลับไปพัก ักอาศัยอยู่กับครอบครัวได้ก็จะดำเนินการประสานแล้วก็ติดตามผลช่วยเหลือนะครับผมร่วมกับครอบครัวนะเพื่อให้การรับกลับไปเนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติแล้วก็เหมาะสมปลอดภัยด้วยในส่วนของกรณีผู้ขอรับบริการมีภูมิลำเนาหรือว่าครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดจะดำเนินการติดตามแล้วก็ประสานงานกับพม.จังหวัดนั้นๆ นะครับผมเพื่อที่จะได้พิจารณาในเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็ติดตามผลต่างๆกันด้วยนะครับผมอันนี้เป็นภาพข่าวเนาะหากใครที่ต้องบอกว่าในรายการโหนกระแสละกันที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่มาออกรายการและล่าสุดเลยก็มีในเรื่องของพม.ต่างๆแล้วก็มีในเรื่องของมีกลุ่มผู้สูงอายุเนาะหลายท่านเลยที่ไปอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็อาจจะไม่เหมาะสมในเรื่องของการประกอบกิจการรวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับดังนั้นแล้วใครนะครับผมที่กำลังดูสถานประกอบหรือสถานให้บริการในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุหรือคนพิการต่างๆนะครับอยากจะให้ดูในเรื่องของใบรับรองต่างๆเข้าไปดูสถานที่จริงด้วยก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าเอ๊ะคนที่เป็นที่รักของเราเนาะพ่อแม่เอ้ยคนที่เป็นญาติพี่น้องเราเอ้ยเวลาเข้าไปอยู่ในสถานบริการนั้นๆน่ะเขาได้รับการดูแลอย่างดีหรือเปล่าถูกสุขลักษณะไหมมีความปลอดภัยไหมนะครับผมแน่นอนเลยว่าน้องอั้นเคยเข้าไปสถานที่เขาเป็นสถานที่ให้บริการในเรื่องของด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนาะที่จริงเขามีแบบว่าแผนในเรื่องของการดูแลเนาะไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาตามอาการนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมที่จะทำร่วมกันรวมไปถึงมีการเยี่ยมนะครับของญาติพี่น้องและมีการส่งข้อมูลกลับมาเพื่อให้เรานะครับผมที่เป็นญาติพี่น้องนี่แหละติดตามด้วยนะครับดังนั้นแล้วก็อยากจะให้ดูแลกันให้ดีนะในเรื่องนี้เพราะเป็นภาพข่าวขึ้นมาแล้วยังไงก็ที่จริงแล้วเนาะถ้าหากเราดูแล เขาเรียกว่าคนแก่หรือว่าผู้สูงอายุที่บ้านได้นะครับผมการที่เขาอยู่ที่บ้านมันสบายใจนะสบายใจสบายกายนะฮะแต่ว่าในเรื่องอื่นๆเนาะถ้าหากเราอาจจะไม่มีเวลาแล้วรู้สึกว่าการให้เวลากับผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยมันบางทีเราเป็นห่วงจริงๆนะฮะบางคนมีความจำเป็นเนาะอาจจะอยู่ต่างจังหวัดทำงานไม่เป็นเวลากับดึกแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเราดูแลเขาไม่ทั่วถึงจริงๆสถานบริการเหล่านี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแต่ไงแล้วก็ลองดูให้ดีนะครับผมแล้วก็พิจารณาให้ดีด้วยแล้วก็ลองเข้าไปดูนะครับผมด้วยตาตัวเองจริงๆนะว่าเอ๊ะเป็นเหมือนภาพที่เขาโฆษณาหรือเขาส่งมาให้เราดูไหมนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมได้แล้วเดี๋ยวเราฟังเพลงก่อนดีกว่าเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูนของเราเนื่องจากว่าแน่นอนเลยว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบในเขาเรียกว่าบ้านโฮ่งเนาะก็มีหลายคนเหมือนกันที่เป็นผู้สูงอายุนะครับดังนั้นแล้ววันนี้ก็จะมีบางอย่างเนาะที่อาจจะขอความช่วยเหลือนะจากท่านผู้ฟังนะเผื่อว่าเอ้ยนะเห็นว่าตรงนั้นตรงนี้เราช่วยได้ก็ช่วยตามศักยภาพของเราละกันนะแต่ฟังเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับบานไม่รู้รวยครับ
0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: พราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: สองบทเพลงนะครับผมในช่วงนี้ก่อนละกันนะทางท่านผู้ฟังโทรเข้ามาหลังใหม่นะครับชุดทางใจนะรวมไปถึงเพลงอีกเพลงนึงก็คือของพี่ไมค์พี่รมพรเนาะชุดทางใจเมื่อกี้นี้เป็นผลงานของพี่หนูมิเตอร์นะขอเป็นเวอร์ชันของพี่หนูมิเตอร์ละกันนะอีกเพลงนึงก็คือไหนว่าจะคอยของพี่ไมค์พี่รมพร2บทเพลงนะครับในช่วงนี้แล้วก็กลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารกับน้องแอนกันนะครับผมมีท่านผู้ฟังหลายท่านเลยนะที่ทักทายกันเข้ามาทางออนไลน์นะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเหมือนที่รู้กันมาช่วงก่อนเนาะที่เรามีการเตือนนะภาคเหนือของเราก็มีสถานการณ์ฝนตกหนักนะไม่ว่าจะเป็นหลายพื้นที่ด้วยกันลำปางเชียงรายลำพูนเชียงใหม่เนี่ยผมเจอหลายๆพื้นที่พอฝนตกมาหนักๆดินอุ้มน้ำน้ำป่ามันเลยลงมานะครับผมที่บ้านโฮงก็เจอสถานการณ์ไป4หมู่บ้านด้วยกันที่ตำบลป่าพลูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นห้วยละบ้านทุ่งม่านนะครับผมแล้วก็บ้านใหม่พัฒนาแล้วก็บ้านใหม่ศรีบุญเรืองผลกระทบที่เกิดขึ้นนะก็คือพี่น้องที่อยู่บ้านโฮงเนี่ย200กว่าหลังคาเรือนเลยท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่แล้วก็มีการกำชับในเรื่องของการดูแลนะครับให้เปิดประตูระบายน้ำในการบริหารจัดการควบคุมน้ำในช่วงนี้เพราะว่าเราอาจจะต้องดูในเรื่องของน้ำที่จะใช้ในการเกษตรในช่วงของน้ำแล้งด้วยนะครับแล้วก็ตอนอื่นๆด้วยละกันนะดังนั้นเราต้องบริหารจัดการน้ำไม่ว่าจะเปิดจะปิดประตูน้ำเนาะมีการสำรวจแล้วก็ปรับปรุงทางน้ำกำจัดวัชพืชต่างๆเนาะซึ่งที่จริงกำจัดวัชพืชหรือว่าสิ่งกีดขวางทางน้ำเนี่ยมีการดูแลมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะเข้าหน้าฝนด้วยซ้ำนะครับเพื่อที่จะได้บริหารจัดการแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแน่นอนเลยนะครับผมจากการลงพื้นที่ทางพมนะครับผมหรือว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนของเราเนี่ยแหละท่านพมส่งมาเองเลยบอกว่าอยากจะให้แบบว่าทางสวทของเราช่วยประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยนะครับในเขาร่วมกับ CSR ลำพูนเนาะเป็นสมาคมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนจากสมาคมผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูนเองนะครับผมก็มีการเปิดรับบริจาคนะครับสำหรับของอุปโภคบริโภคแล้วก็จากสถานการณ์เนาะตอนนี้ก็น้ำท่วมน้ำพัดพาเนาะสิ่งที่มันเสียหายไปไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าในเรื่องของเครื่องนุ่งห่มต่างๆแล้วก็ที่นอนนะครับผมผ้าห่มเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างเย็นในช่วงเช้าๆดังนั้นแล้วนะครับผมใครที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมก็สามารถไปร่วมนะครับร่วมบุญร่วมบริจาคกันได้นะครับเพื่อส่งความห่วงใยนี้ไปถึงพี่น้องที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮงนะครับเบื้องต้นนะครับผม200หลังกว่าหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบสิ่งที่ต้องการนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารสดเครื่องปรุงอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มนะครับผมอุปกรณ์ทำความสะอาดเนื่องจากว่าหลังนำรถเนี่ยอาจจะต้องทำความสะอาดกันอย่างแบบยกใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นถุงมือรองเท้าบูทถังไม้กวาดนะครับผมแปรงขัดพื้นน้ำยาทำความสะอาดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนาะที่สามารถซัพพอร์ตในเรื่องของการทำความสะอาดได้นะครับท่านผู้ฟังจุดที่รับบริจาคนะครับก็คือทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนนั่นเองนะครับซึ่งสามารถติดต่อไปได้นะเผื่อใครที่อยู่ต่างจังหวัดและอาจจะไม่สะดวกเดินทางมาเผื่อว่ามีช่องทางอื่นในการที่จะร่วมนะครับในการที่จะช่วยเหลือเนาะก็053-511-141นะครับผมเบอร์นี้เอาใหม่นะครับเผื่อใครจดไม่ทันเนาะ053-511-141แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์มือถือนะครับผม089-838-1670นะครับ089-838-1670เป็นเบอร์ของคุณรจนาแก้วกาดนะครับผมโทรไปได้สอบถามได้ว่าตอนนี้ยังมีอื่นใดอีกไหมที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนแล้วก็จะส่งกำลังใจไปให้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยที่จะอำเภอบ้านโฮงนะครับผมนั้นแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าด้วยละกันนะแล้วก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากท่านพม.ด้วยละกันถ้าท่านมีในเรื่องของความช่วยเหลืออื่นๆหรือว่าสิ่งต้องการนะครับจากพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆสามารถส่งมาได้เราก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางละกันที่จะส่งความห่วงใยนี้ไปให้ทางพี่น้องบ้านโฮงเนาะรวมไปถึงพี่น้องท่านผู้ฟังนะที่ฟังกันอยู่นะครับผมก็สามารถส่งความห่วงใยไปได้นะครับผมเอาเบอร์อีกสักรอบละกันนะครับผมสำหรับเบอร์ของคุณรจนาที่เป็นผู้ประสานงานในการที่จะรับบริจาคสิ่งของต่างๆเนาะเพื่อส่งไปยังพี่น้องบ้านโฮงป่าพลูนะครับผม053-511-141นะครับผมและอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0898381670นั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมมีท่านผู้ฟังนะครับทางบ้านนะทางบ้านจริงๆหน่อยครับผมคุณแม่เองนะอันนี้เป็นท่านผู้ฟังทางบ้านจริงๆที่ส่งเข้ามาขอเพลงคอยวันเธอใจเดียวนะครับผมเพลงนี้เรามาฟังกันเลยเดี๋ยวกลับมาต่อกันนะครับผมกับรายการบ้านไม่รู้โดยเนาะ
0: ฟ ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: สองบทเพลงนะครับผมที่จบไปพี่จอหลายใจนะในเวอร์ชันของคุณคัจจริยามาราศีนะขอมาทางออนไลน์ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมคอยวันเธอใจเดียวขอมาจากทางบ้านถ้าผู้ฟังทางบ้านถ้าผู้ฟังทางบ้านนี่คือทางบ้านจริงๆนะคุณแม่เองนะไลน์มาขอเพลงนะจัดให้2เพลงนะครับผมในช่วงนี้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับท่านไหนเนาะที่รู้สึกว่าสังคมผู้สูงอายุมันรู้สึกแบบว่าเออเราจะต้องเตรียมตัวยังไงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเองบางทีก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าเออถ้าสมมติเราแก่ไปเราจะดูแลตัวเองยังไงดีนะเราจะเป็นคนแบบไหนลองคิดเผื่อไปในอนาคตอีกหลายปีเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงนะแต่สำหรับวัยรุ่นแบบเรานะไม่แน่ใจว่าเป็นวัยรุ่นเรียกตัวเองว่าวัยรุ่นได้อยู่หรือเปล่านะฮะแต่ว่าเรานี่แหละครับผมที่อาจจะต้องเตรียมในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วแต่นะครับผมในทุกวันนี้มันมีหลายอย่างด้วยกันที่เราอาจจะต้องทำความเข้าใจหรืออาจจะต้องเรียนรู้หรือต้องการคำแนะนำนะครับผมดังนั้นแล้วนะครับผมพม.นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนละกันเนาะการดูแลผู้สูงอายุให้ดีที่สุดเนี่ยแล้วก็มั่นใจด้วยว่าทำถูกวิธีนะครับผมมาเรียนรู้ได้นะมีหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุนะครับผมมีขั้นเขาเรียกว่าขั้นเบื้องต้นนะครับผม18ชั่วโมงไปเรียนกันได้โดยกรมกิจการผู้สูงอายุนี่แหละครับผมเรียนออนไลน์ไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะผ่านมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะครับผมเรียนกันได้นะครับผมใครบ้างที่เรียนได้ก็คืออายุ15ปีขึ้นไปก็สามารถเรียนได้แล้วสมัครได้ทั้งลูกทั้งหลานสมาชิกในครอบครัวผู้ที่อยู่แลผู้สูงอายุนะครับผมรวมไปถึงคนที่สนใจนะครับผมบางคนก็อยากจะมีความแบบว่าที่จริงเรามีทักษะเหล่านี้ติดตัวไว้เนาะมันไม่แน่เหมือนกันว่าวันหนึ่งวันใดนะครับเราจะต้องประสบพบเจอกับการดูแลผู้สูงอายุหรือคนอื่นๆนะครับผมนำไปเป็นเกร็ดความรู้เพื่อติดตัวไว้วันหนึ่งวันใดที่เรานะครับผมต้องดูแลผู้สูงอายุเราก็จะมีการดูแลแบบถูกขั้นถูกตอนนะครับผมอย่างแรกเลยมีในเรื่องของสิทธิแล้วก็สวัสดิการผู้สูงอายุแน่ในเรื่องที่2ที่เขาจะสอนกันนะครับก็คือการดูแลแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากมีในเรื่องของต่างๆเนาะที่เราอาจจะต้องแบบดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นกันก่อนรวมไปถึงการจัดสิ่งแวดล้อมแล้วก็โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะครับเรียนจบแน่นอนเลยผ่านการประเมินรับไปประกาศนียบัตรด้วยนะครับผมสามารถนะครับผมเข้าไปนะครับผมสมัครได้นะครับผมที่026596839นะเป็นสายด่วนของกรมกิจการผู้สูงอายุหรือไปสมัครเรียนนะครับเข้าไปได้นะที่เพจของกรมกิจการผู้สูงอายุก็ได้เขาโพสต์ไว้นะครับผมก็สามารถไปสมัครเรียนกันได้เรียนแล้วมีใบรับรองได้นะครับผมแล้วก็จะสามารถนำไปดูแลผู้สูงอายุได้ด้วยนะครับในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆในเรื่องของโรคต่างๆด้วยแต่ที่สำคัญเลยนะการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยดูแลแค่กายดูแลแค่สิทธิ์ไม่พอนะฮะการดูแลทางใจเป็นเรื่องสำคัญมากๆเมื่อไหร่นะครับผมที่เรามีผู้สูงอยู่ที่บ้านเนาะการไปพูดคุยกับเขาไปใช้เวลากับเขานะครับผมรวมไปถึงนะครับผมรับฟังนะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามเนาะที่จริงอย่างเช่นวัยรุ่นวัยที่เป็น60บวกเขาต้องการการรับฟังจากเขาทั้งนั้นแหละครับผมลองรับฟังกันก่อนนะอย่าเพิ่งตัดสินนะไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามฟังก่อนนะครับผมทุกเรื่องเลยแล้วค่อยให้คำแนะนำหรือค่อยปรึกษากันแชร์กันนะครับผมแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละวัยแต่ละเจนเนาะก็จะมีเขาเรียกว่าเรื่องราวต่างๆที่นำมาแชร์กันได้แล้วก็มาปรับใช้ด้วยกันได้นะครับผมมีท่านขอรักเธอที่สุดนะนี่มีคนขอเพลงมารักเธอที่สุดเดี๋ยวจัดให้เป็นเพลงรารายการแล้วกันนะครับผมเนื่องจากว่าเหลืออีกแค่ประมาณ4นาทีเนาะรักเธอที่สุดเดี๋ยวหาก่อนนะครับยังไงแล้วก็ฝากไว้ด้วยละกันกับเรื่องราวของการดูแลผู้สูงอายุนะครับไม่ใช่เรื่องยากเนาะลองเปิดใจลองใส่ใจนะครับผมแค่นี้แหละครับผมผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเขาก็โอเคแล้วกับการดูแลของเรานะครับเขาไม่ต้องการอะไรมากหรอกเนาะรักเธอที่สุดของสุนารีราชสีมานะครับผมเป็นเพลงรารายการละกันเรากลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับผมกับรายการบานไม่รู้โรยก็คือวันพฤหัสเวลาประมาณ9โมงถึง10โมงมาฟังเพลงลูกทุ่งกันหรือว่าใครที่อยากติดตามนะครับสวทลำพูนนะเปิดได้เลย95เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือทางออนไลน์ก็ได้นะครับเรามีแอปพลิเคชันเนาะ NBT Plus นะครับรวมไปถึงทางเว็บไซต์ของเราสวทลำพูนพิมพ์ไปเลยใน Google นะครับก็จะเจอแล้วก็กดเข้าไปฟังได้ตลอด24ชั่วโมงตี5เริ่มตี5จนถึงเที่ยงคืนนะครับผมก็จะเจอกับดีเจหลายคนด้วยกันรวมไปถึงนะหากใครที่อยากจะฟังน้องอั้นต่อนะครับผมก็บ่ายโมงมาเจอกันได้กับมองลำพูน

ครับเจอกันแบบนี้แต่เป็นภาษายองนะนะครับผมใครฟังรู้เรื่องหรือใครอยากลองมาทดสอบการฟังภาษาถิ่นนะของลำพูนก็เชิญได้นะครับบ่ายโมงเจอกันมาลากันกับเพลงนี้ละกันนะครับผมที่ขอก็เข้ามาทางออนไลน์รักเธอที่สุดนะครับผมในเวอร์ชั่นของสุนารีราชสีมาสำหรับวันนี้ลากันชั่วคราวก่อนเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายโมงนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ควบคู่กับเร่งสูบระบายน้ำท่วมขัง
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นและปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเริ่มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะทยอยลดเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปพร้อมบริหารน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนให้มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำจากฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงต่อไปส่วนพื้นที่ที่มีน้ำสะสมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเดินเครื่องสูบน้ำจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและเสริมกระสอบทรายจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ตอนบนและแม่น้ำนครนายกที่ยังทยอยไหลลงสู่ระบบแม้หลายจุดจะเริ่มทรงตัวและระดับน้ำลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมรับการระบายน้ำได้ทันทีตามสถานการณ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าและบริการเตรียมวัสดุอะไหล่และช่างรองรับการฟื้นฟูบ้านเรือนและรถยนต์หลังน้ำลด
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมเติมและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการรวมถึงเตรียมช่างและบริการซ่อมแซมบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์โดยมีผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ3กลุ่มหลักได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดและหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์โดยผู้ประกอบการจะจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนเช่นส่วนลดสินค้าจำเป็นสำหรับฟื้นฟูบ้านบริการสำรวจตรวจเช็คและซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือราคาพิเศษและแคมเปญเก่าแลกใหม่ พร้อมเชิญชวนห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสินค้าสำหรับซ่อมแซมบ้านมาร่วมเปิดจุดจำหน่ายในระดับท้องถิ่นจังหวัดและภาคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามความต้องการสินค้าและบริการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานผู้ประกอบการเพิ่มเติมหากพบความต้องการเร่งด่วนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์อำนาจเจริญติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าวัตถุดิบอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569
7: นางสาวพรรักกลบดีหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตลาดสดวิชิตสินร้านอาหารเจและห้างสรรพสินค้าพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพและสินค้าวัตถุดิบอาหารเจจากการตรวจสอบพบว่าผักบุ้งคะน้าวัตถุดิบอาหารเจเช่นโปรตีนเกษตรเจมีการปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อยผู้ประกอบการอาหารเจปรุงสำเร็จยังไม่มีการปรับขึ้นราคาจากปีที่ผ่านมาโดยข้าวราดแกงราคา40-50 บาทก๋วยเตี๋ยวเจราคา40-50 บาทมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชัดเจนไม่พบพฤติกรรมการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรส่วนปริมาณสินค้าทุกชนิดมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างถูกต้องชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายสินค้าหรือพบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-054พงศ์ศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24 ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หืมทำยังไงหรอ
11: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
10: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
11: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการหอมแหงแป่งลำพูนเจ้า

0: นี่นะครับวันนี้อยู่ด้วยคุณณัฐพงษ์นะครับน้องณัฐพงษ์ก็จะมาเปิดเพลงแล้วก็หับโทรศัพท์ให้นะครับสําหรับท่านผู้ฟังที่สนใจที่จะอู้เอ่ยสนทนาปลาใสกับรายการหอมแห้งแป้งละปูนก็เชิญเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับนั่นก็525566เนาะ053 053525566นะครับใครอู้ใครเอ่ยตัวเชิญเข้ามาเลยบอกว่าไอ้ปาดิษบอกว่าปี่ไอ้ตังอันวันนั้นเป็นโทรเข้ามาคนทางเมืองลี่ตัวตังอันป่าสางนี่ตัวนะครับได้มาสนทนาป่าใสและแสดงความกึดหันต่อบ้านต่อเมืองอยู่ก็น่าสนใจครับก็อยากจะต้อนรับทุกท่านที่เคยโทรศัพท์เข้ามาส่งเสียงเข้ามาเผื่อแสดงความกึดหันเอาครับวันนี้สายแรกเข้ามาแล้วก็อู้เอ้ยกันเห็นหน่อยเนาะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เดี๋ยวก่อนเนอะ
1: สวัสดีครับ
0: ฮัลโหลครับ
1: ได้ยินก่อนครับ
0: โอ้ได้ยินแล้วครับ
1: โอ้เสียงเก่าเสียงเดิมนอนอย่าเนาะ
0: ครับผม
1: อาจารย์นพพรนี่ชื่อนพพรนี่ตั้งแต่กำเนิดก่อน
0: แต่กำเนิดเลยครับ
1: อ๋อมันมีปัจจัยอย่างที่ถามอีเพราะว่าเพื่อนผมบางคนน่ะผมจําชื่อไม่ได้มันเปลี่ยนไปติ๊กๆอ่ะครับ
0: โอ้แม่นๆไอ้ประดิษฐ์เลยก็ชื่อแต่ก่อนมันก็แผลงมาจากภาษาบาลีน่ะ
1: ครับ
0: เออคนรุ่นใหม่หน่อยก็ใช้ชื่อภาษาบาลีกันหมดอ่ะ
1: ครับเพราะคนแต่ก่อนเพิ่นอิงกับพ่อกำนันหรอกเพิ่นตั้งชื่อได้คือกำนันตั้งครับ
0: เออแม่นถ้าตู้เจ้านี่ผมนี่ชื่อแต่อันตามในใบจะตานะ
1: ครับ
0: ใส่ชื่อว่าเด็กชายคำเก่าแก่แต่ทุเจ้าวัดเมืองงานี่แต่เงื่อเด็กชายคำมีวะใส่พ่อแม่ให้ยำเปิงใจ
1: ตังค์อ่ะเพิ่นให้ฮื้อสตังค์พ่อแม่นักลำไยก
0: ็คนนั้นเนาะเด็กชายคำมีวะเขาก็เออก็ถ้าอันก็อย่าตั้งนะพ่อแม่ก็มาเปลี่ยนต่อเข้าห้องเฮียนนี่กะฮะ
1: คร
0: ับ เออก็ใส่ชื่อไปแจ้งทะเบียน
1: ผมได้ยินข่าวอาจารย์นพพรแบบมีลูกไหมครับ
0: แม่นะครับ
1: ตัวเลขเป็นห่วงว่ากลัวมันเหมือนจะเป็นข่าวขนาดนี้ลูกเอาแม่ไปละไปปุ่นน่ะเมืองการเป็นข่าว
0: มันก็แต่ว่าก
1: ็โอ้ก็เอาไปขังไปอย่างเบอร์เบอร์เบิ้ลเบอร์นี่เพื่ออยากฮุบสมบัตินี
0: ่ก็อันนี้เจตนาร้ายไปหน่อยเนาะ
1: เอออันนี้ใครเกินไป
0: ได้คนบางคนที่เปิ้นบ่ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่ย้อนเพิ่นมีความจําเป็นไปเนี่ยการไก่กาไปได้เมียไก่กาบ่ได้มันมาแอวหาอี้นี่พอฟังเหตุผลได้อยู่เนาะแต่ว่าแบบเอาไปกักไปขังอย่าเอาสมบัตินี่ก็เปิ้นตายก็ตัวถึงได้อยู่แล้ว
1: อันนี้เจตนาลูกเนี่ย
0: นั่นก็
1: จะเอาไปฆ่าต่างอ้อมลูกเนี่ย
0: โอ้แต่ว่า
1: เป็นยินอุ่นก็สั่งเพิ่นเฮือไปห้องยาอ่ะ
0: โอ้
1: มันได้คิดเกินไปละ
0: ผมว่าอันนี้นี่มันเปิ้นห้องว่าเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นมาแต่น้อย
1: ม
0: ีโมหะจริตเข้าครอบงำจิตใจเนาะถ้าคนธรรมดาทั่วไปมากมีไผเนี่ยครับเอายังใดก็จ่างก็ดำซิมมิมยังไงจ่างมาถึงขั้นนี้ครับ
1: เอาบ้านเฮานี่มีเน
0: า
1: ะ
0: มีครับยากมากมาก
1: อ๋อครับ
0: ตอนนี้มีเรื่องอย่างจะมาอู้จากันจ้าอารัมพบทอย่างเงี้ย
1: ก็อารัมพบทเรื่องกินกินก้มที่เป็นข่าวบ้านข่าวเมืองเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ที่นี่มาถึงแยกเดอร์ตี้เหมือนเดิม
0: เออได้ครับมันอู้มันจากันครับ
1: ได้ยินข่าวว่าเพิ่นจะแปลงใหม่กันอาจารย
0: ์แม่นได้งบประมาณอย่างมาเรียบร้อยแล้วจะแปลงข้ามไปลายปุ้นเลยนี่นะ
1: โอ้คำนี้นี่ได้โดนว่าแล้วเนาะ
0: โอ้นี่นี่เดอร์ตี้นี่ก็อย่ามองไปหน่อยละครับได้ว่าอย่างกันนะ
1: แปลงดีล้ำไปเขาแปลงดีล้ำไปเขาไม่ได้ว่าเน
0: า
1: ะ
0: เขาไม่ได้ว่าลองวิทย์วิทย์ขาดขาดนี่มันได้นะคนละปูนี่มันมีเชื่อนะ
1: ก็ถามเรื่องแยกเรือตีบัดได้ครับว่ามันแต่ก่ออีบัดได
0: ้อันนี้นี่ค่อนข้างแน่นอน70-80%บุละ
1: แล้วกระโดกโยทินก่อนหรือว่าเบอร์เบอร์เบิ้ลเบิ้ลเหมือนเก่า
0: แต่ผมเข้าใจว่าคนเฮามันมีบทเรียนนะครับไอ้ประดิษฐ
1: ์ครับ
0: น้อร้องเนี่ยอย่างบดีเหี้ยย่างนี่เขาเตะหัวนี่มันต้องเปลี่ยนนะครับมันต้องเปลี่ยนก็สังเกตเมืองละปูนมาเนี่ยมีหลายอย่างที่เปลี่ยนเพราะเขาเตะหัวครับ
1: ก็เลยว่ามันลองถามอาจารย์นบพร้อมแล้วเราเป็นผู้ลู่เนาะเนาะมันแท้หรือเปล่าเนาะ
0: ครับก็ได้ฟังมาทีนาหูนะครับหลายคนแสดงความชื่นชมยินดีว่าบ้านเฮาจะได้อย่างอันอย่างนี้อันดีเฮาก็ยกย่องสรรเสริญเนาะอะไรที่มันดีเนี่ยจันได้บัดดีเขาก็ช่วยกันเนี่ยยังไอ้ดิสเข้ามาเนี่ยต้องบอกต้องว่าถึงแม้มันจะเจ็บใจปวดใจก็ต้องยอมรับฟังเนี่ย
1: ครับขอแปลงใหม่ให้มันดีๆเนาะ
0: ใช่ครับ
1: บัดจะว่าแปลงใหม่แล้วโดนด่ารอบสองนี่บัดหน้าจะแปลงเนาะ
0: คือมันนี่ไอ้คนสุมาแต่คนดีก็มีหนักคนบัดดีก็หลายคนมาอยู่ลำปูนบางคนก็อยู่เอาม่วนบัดใดหมกได้ง่ายแต่บางคนมันก็มีความฝันใครสร้างใครสรรใครแปลงเงี้ยก็นักอยู่เนาะ
1: ครับ
0: ต้องหือโอกาสเบิ่นครับ
1: ก็โอเคมาถามเรื่องตะอี้บ่ได้ครับ
0: ครับ
1: เป็นห่วงเรื่องอาจารย์นพพรด้วยว่ามันมีลูกนะครับหน่อยจะได้อ่ะเตรียมตัวหรือยังเนี่ย
0: อ๋อเตรียมตัวแล้วครับก็ถึงยังว่าน่ะมีก็จังบ่มีก็จังมันจบอย่างเดียวกันน่ะคนนี้น่ะจบอย่างเดียวกันหมดมาต้องว่าให้เป็นไปเออเขาสบายใจเลยครับผมขอบพระคุณครับเออนี่โอ้โหแฟนประจำแต่ไอ้ประดิษฐ์นี่นะครับห่วงใยละปูนนี่กับเปิ้นห้องมาหินเกิดกับตานะครับเปิ้นบอกว่าบาหินเกิดกับตาดีกว่าบาข้าไหลตัวหน้ามาเพราะบาหินมันนักหูนักใจนักแน่นนะครับเราฟังซ้ายฟังขวาแล้วก็อู้จากันให้ประดิษฐ์ฟังเปิ่นมาเรื่องรถไฟยังได้อู้กันดีเด้อก็ไปอยู่พ่องไปถามอยู่พ่องส่วนใหญ่เขาบอกว่ารถไฟนี่มันมาตามเวลาเพราะฉะนั้นถ้ามันผิดเวลาไปก็หมายความว่ารอกันละไว้เถอะมันถึงมีทางจะเหาะมาได้อันนี้อันหนึ่งอันที่สองรถไฟเป็นรัฐวิสาหกิจขาดทุนตลอดเพราะฉะนั้นคนทำรัฐวิสาหกิจเนี่ยหมายความว่าบริการประชาชนเอาใจประชาชนบ่มีตังก็ขึ้นปีอย่างกะเนี่ยทุกอย่างอ่ะก็บ่ได้กำไรเพราะบ่ได้กำไรผมว่าแรงจูงใจสำหรับคนทำงานนี่น้อยแต่เขาก็ได้โบนัสนะรัฐวิสาหกิจนี่นะแต่ปรากฏว่าการบริการประชาชนนี่เอาลดบริการแต่คนนี่ใจยังได้อย่างเถอะตื่นขึ้นมาก็แปลงมือแงบตัดตัวฮะก็แล้วไปนะครับหมู่นั่นก็เนี่ยอันหน้าที่นั่นหมู่นั่นก็เติมไฟหมู่นั่นก็แปลงล้างแบ่งกันเรียบร้อยละขอคือมันได้ขนคนไปในราคาถูกเนี่ยอันนี้ก็ไม่ยากจะว่าแต่ผมว่าคนในองค์กรใดๆก็ตามถ้าเข้ามาบรรจุอยู่ในองค์กรนั้นต้องทำหน้าที่และหน้าที่มันบัดสำคัญเต่าหัวใจนะครับเมืองจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยวันนี้เนี่ยคอมมิวนิสต์ที่เฮากลัวเนี่ยมันเปลี่ยนไปเห็นแล้วเขาบริการประชาชนอย่างขนาดนักนะครับเอาใจเจ้าบ้านแปลงรถไฟราคาเป็นหมื่นล้านแสนล้านตัดถนนใหม่เอาใจเจ้าบ้านคืออยู่สะดวกสบายหลังจากที่เคยตุกมาขนาดเนาะกำกึดอันนี้นี่สมัย6ตุลานี่อันนี้เปิ้นกำลังยิดกัน6ตุลาอู้เห็นน้อยผมก็อย่างน้อยก็อยู่ในยุคสมัยเดียวกันช่วงที่เกิด6ตุลาเนี่ยผมได้ร่วมสมัย14ตุลาพุ่นละไปเดินขบวนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลูกวิทยาลัยครูไปก็เต้ากันไปนะครับเป็นหมู่ทู่ซึกว่าหัวใจมันเบิกบานมันอยากจะเปลี่ยนแปลงมันอยากจะปรับปรุงบ้านเมืองเพราะฉะนั้นข้าราชการที่เป็นพลึกของอัน14ตุลา6ตุลาเนี่ยก็จะเป็นคนที่จริงอกจริงใจกับบ้านเมืองเนี่ยการเอาแต่กายเป็นคนผีบ้าไปก็มีซึ่งอันนี้ก็ต้องยกประโยชน์ทุกคนผมเขียนข่าวไว้อันนะครับเพื่อจะมาอ่านเดือนตุลาเนี่ยเพื่อคือกำลังอกกำลังใจแก่ผู้ที่ยังอยู่ที่กึดดีต่อบ้านต่อเมืองเนี่ยครับผมเขียนว่าเดือนตุลาคมลมไฟเปลี่ยนทิศทำฮือมูมิดของเฮาล่มตายเดือนตุลาคมหลายร้อยคนตายหลายหมื่นฟูมฟายเนี่ยใหญ่หนีหน้าย้อนประวัติศาสตร์ประกาศยังกล้าคนเดือนตุลายอดม่อนอดีตเดิมมารัฐาล้อนล้มโลภลงกว่าต้อนสลิงคานหลายล้านประชาต้องมาตุกผ่านเดือนตุลาบานดอกไม้ตื่นสู่14ตุลานักศึกษากู้ไล่หมู่ทรราชออกไปถนอมประพาสถูกกวาดพลักไสเผด็จการออกไปประชาธิปไตยก้าวหน้าป่าได้น้ำใหม่คนใดก็กล้าคัดแย่งปัญหาอดเอ้าหลังจาก14ตุลาแล้วก็คนใดก็คัดแย่งกันนะครับเดินขบวนกันเป็นรายวันรายชั่วโมงอ่ะเนาะบ้านเมืองก็ยุ่งกำ ป่าได้น้ำใหม่คนใดกว่ากล้าคัดแย่งปัญหาอดเล่าเดินขบวนกวนกันทุกวันค่ำเจ้าลัดเผด็จการเผ่ามาหมื่นไข่กวาดพาดล่างหมู่ก้าวหน้าเกินขุดหลุมหื้อเดินเข้าลานสุ่มข้าถนอมประพาสจึงเสนอหน้าพิกปอกนักขลาอีกครั้งเมืองโกลาหลสับสนบ่ยั้งกระทิงแดงขั่งเมามันกลุ่มนวพลต้ายิงชิงกันพิฆาตฟาดพันเลือดนองเลือด6ตุลาคมตายกันทมทองเจ้านายวนยองต้องปืนตายดิน50ปีผ่านการล่าบ่สิ้นขอจงได้ยินอีกครั้งประชาธิปไตยต้องบ่ยุดยั้งเดือนตุลาตั้งใจงามเจ้านาเจ้าให้กรรมะก่อนตามล่างสั่งคงสามฮื้อมันเป่งแจ้งลมเดือนตุลาจักบ่หวยแห้งเลือดคนเสื้อแดงตอกย้ำประเทศเสรีบ่มีชนชั้นเสมอหน้ากันทุกคนปะเหตุเพศภัยต้องใจเหตุผลเดือนตุลาคนต้องลุกขึ้นสู้นี่เขียนไว้เพื่อฮื้อกำลังใจสำหรับคนตุลาทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองอันนี้เอามาอ่านเพื่อจะฮู้ว่าบ้านเมืองบ่ใจเรื่องตีจะต้องมาเล่นบ่ต้องมาฆ่ามาแก่งความคิดเห็นต่างแสดงออกได้ครับทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันเพราะทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิทธิเสธิสิทธิเสรีในร่างกายในจิตใจในความคิดความหันคนออกความคิดความหันกันได้ครับวันนี้รายการห้อมแห้งแป่งละปูนจวนเจิญพี่น้องใครใครอู้ใครเอ่ยโทรศัพท์มา0535255566เดี๋ยวไอ้ณัฐพลเปิดเพลงให้ฟังเนาะเดี๋ยวรับฟังครับ

ครับก็ฟังเพลงว่าโอ้ขใจเมื่อกินเฮดท็อปเลือดสู่จะดำดำอย่างแก่นในเฮดท็อปเฮ้ยอันนี้นี่ก็ดุเดือดแต่ๆนะครับมันก็อาหารล้ำนี่เขาต้องช่วยกันนะครับรักษาแต่การรักษาเฮดท็อปไม่ใช่ไปเผาป่านะบัดเดี๋ยวนี้เป็นเล่าลือว่าคนใดใครได้เฮดท็อปก็ปากันไปเผาป่าแล้วมันจะได้เฮดท็อปมันบาดใจนะครับพี่น้องอันนี้พอฮือดีเพราะว่าเฮดท็อปมันเกิดตีจะอันแต่เกิดตีแห้งตีแรงเกิดในป่าแพะแต่ว่าแพะนั่นน่ะมันได้มีไผไปเผามันหรอครับมันก็อยู่ตามความแรงความแห้งของอากาศก็ไม่มีป่องมีป่องเป็นป่าที่ใบไม้ถมทองทับกันอันนี้เนี่ยแต่หลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าเผาป่าแล้วจะได้กินเฮดท็อปอันนี้บ่มีหลักการใดๆยืนยันนะครับเพราะว่าป่าทำลายที่ที่ไฟไหม้เฮ็ดก็ถึงบ่มีอันใดที่มันเคยมีก็เพราะมันมีเชื้อนะครับอันนี้พ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการหอมแห้งแป้งละปูนอยู่ต้องทำความเข้าใจเนอะเพราะว่าโดยตึงม่อนถึงโมดเนี่ยที่มันมีเฮ็ดท็อปเนี่ยเข้าไปก็ถึงหั่นนะครับตึงไปที่อื่นถึงแม้ว่าที่อื่นไฟจะไม่ยังได้กระจ่างเนอะก็เพราะว่าเชื้อเฮ็ดท็อปมันบ่มีเปิ้นถึงบอกเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรกรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเนี่ยถ้ามันมีเชื้อกรรมเชื้อที่มันจะแอคชั่นเนี่ยมันจะแสดงออกเนี่ยเชื้อเฮ็ดท็อปมันฝังดินอยู่นั่นฝนตกมากรรมมันก็ออกเป็นซะอีครับเหตุการณ์มันเป็นซะอีแต่หมู่เฮาป่ากันเข้าใจผิดหลงไหลได้ปลื้มกับการเผาป่าเพราะฉะนั้นแถม2เดือนไปข้างหน้าเนี่ยต้องฝากพ่อแม่พี่น้องกูผู้กูคนนะครับว่าอย่าไปขะนองตีนขะนองมือแล้วป่ากันไปจิเล่นเผาเล่นแล้วก็ป่าไหม้ใบหญ้าก็เสี่ยงชิบหายไปอ่ะมันบ่คุ้มเนาะป่านั้นคือจังก็ป่านั้นดังมณีมีค่าอันนั้นเพิ่นว่านะมันมีประโยชน์เนี่ยประตกปัดเสียงบอกว่าแม่แต่คามุงหลังคาที่เจ้าบ้านเปิ่นออกมาก็ไปเอาในป่าบ่มีเข้ากินก็ต้องไปขุดก่อยขุดมันนะครับบ่มีป่าต้องเข้าไปในห้วยไปขุดป่ากั้งไปขุดปูมันมีที่ในห้วยในห้องแต่วันนี้ห้วยห้องทั้งหลายถูกทําลายถูกเผาไหม้ไปเนี่ยแล้วน้ําก็บ่ไหลลงสู่น้ําแม่พอน้ำบะไหลยังน้ำแม่สารยกตัวอย่างน้ำแม่สารเนี่ยนะครับไอ้ประดิษฐ์นี่เป็นห่วงใยขนาดว่าอันเตอะแล้วไอ้ม่อนไอ้ม่อนนี่เป็นเจ้าหน้าที่ NGO คนหนึ่งเป็นภาคประชาสังคมคนหนึ่งเป็นชื่อสราวุธจันตาเวียงเนาะไอ้สราวุธก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามบูชาไอ้จรูนคำปันนาเนี่ยโอ้เป็นรักษาป่าตรงยาวไว้ผืนใหญ่ขนาดเป็นป่าต้นแบบของการรักษาป่าชุมชนแต่ปรากฏว่าป่าอย่างบ้านไอ้จรูนบ้านต่งยาวนี่ก็บ่แพร่หลายไปสู่อำเภออื่นในจังหวัดลำพูนเฮาบ่ป่ากันขานรับว่าสิ่งที่เป็นกึดดีไว้ให้ลูกแป้งถูกไว้ให้หลานอันนี้เป็นเรื่องสำคัญผมฝากส่วนราชการไว้ก็ได้ก็แล้วกันโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการบ่เคยเขียนหลักสูตรว่าด้วยป่าชุมชนมาหู้นะผมไม่ได้เรียนหนังสือผมไม่ได้อ่านหนังสือแต่ถ้าหากว่ามีก็ต้องขออภัยแต่ถ้าบ่มีเนี่ยผมขอตั้งเก้าตนิเตว่ากระทรวงศึกษาครูบาอาจารย์ที่ฟังรายการนี้อยู่หรือปลัดเข้าหูไปเนี่ยลองมาช่วยกันคิดครับว่าหลักสูตรเนี่ยมันเป็นหลักสูตรท้องถิ่นกระทรวงศึกษาธิการเพิ่นก็แบ่งโอกาสมาคือว่าครูบาอาจารย์ที่อยู่ในท้องถิ่นเขียนหลักสูตรใดๆก็ได้เพื่อคือท้องถิ่นเกิดความฮักความสามัคคีเกิดความหวงแหนในบ้านในเมืองของตัวเก่าแต่ปรากฏว่าหลักสูตรป่าชุมชนบ้านต่งยาวนี่มันเคยหันอันที่1อันที่2หลักสูตรป่าชุมชนบ้านอื่นๆก็มันเคยหันแล้วก็ป่ากันมาเดือดมาแค้นเอาตอนที่ปุ่นควันไปป่ามาเดือดแค้นตอนนี้จะมีประโยชน์อย่างสักอย่างนะครับต่างตีดีควรจะป้ากันอู้กันจาเรื่องป่าไม้เนาะฟังภาคประชาสังคมนี่ไอ้บัญญัติตะนาวสีนี่เปิ้นกำลังจวนเห็น 2-3 เดือนหน้าเนี่ยคืนน้ำใสให้น้ำกวงอันนี้ก็เป็นโครงการที่ดีมากมากแล้วไอ้มอยไอ้กมลทิฉลาดเนี่ยอันนี้เปิ้นก็จะ
ไอ้มอยนี่เปิ้นก็จะเอากำกึดครูบาศรีวิชัยเนี่ยไปแผ่ขยายฮื้อเป็นปรัชญาชีวิตของคนละปูนเอาบารมี30ตัดเป็นตัวตั้งขยันอย่างฉลาดปราศจากอบายมุขเนี่ยเป็นคนที่อดทนเข้มแข็งใจสติปัญญาในการแก้ปัญหานี่ไอ้มอยเปิ้นจะพยายามแล้วก็เปิ้นจะคัดเลือกบ้านที่เป็นต้นแบบครูบาเนี่ยมาเป็นเก้าในการพัฒนาลำพูนเพื่อให้คนลำพูนมีบุคลิกภาพแห่งผู้นำยี่หรอกอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ตอนนี้กลุ่มลำพูนหอมปอยเปิ้นกำลังอันแต่งครูบาศรีวิชัยเป็นรูปนั่งหน้าตักประมาณ5นิ้วซึ่งบอกว่าจะให้คนลำพูนเนี่ยปากันปู่จาเอาไปไหว้บ้านเอาไปไหว้ไปสาแล้วเอาไปเป็นปณิธานในการสร้างบ้านแปลงเมืองว่าเฮาเป็นลูกหลานครูบาเฮาจะต้องหน้าตั้งตารักษาบ้านรักษาเมืองไว้ให้ลูกหลานเขาทำนองว่ากึดดีไว้ให้ลูกแป่งถูกไว้ให้หลานนี่กลุ่มละปูนอมปอยไอ้บัญญัติคือน้ำใสคือน้ำกวงแล้วก็มีไอ้พานุพงศ์กับไอ้จอดเนี่ยไอ้กมลยะพรมเนี่ยเป็นกับป้ากันไปตั้งสภาลมหายใจสภาพลเมืองอันนี้ในยะว่าก็จะเคลื่อนไหวเพื่อให้มีการอู้จากันอย่างกว้างขวางนะครับซึ่งกลุ่มละปูนหอมปอยเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับถ้าอยากจะทำบุญอยากจะบูชาพระอยากจะห่วมคือน้ำใสคือน้ำกวงอยากจะสร้างบ้านตัวเก่าคือเป็นบ้านครูบาศรีวิชัยเฮาจะถวายบ้านเป็นห้องว่าปฏิบัติบูชาแก่ครูบาศรีวิชัยปู่จาครูบาศรีวิชัยด้วยการยกบ้านที่พัฒนาแล้วฮื้อเป็นสมบัติของครูบาศรีวิชัยลำพูนจะมีบ้านอีสักกี่ร้อยหมู่บ้านจาก500หมู่บ้านเนี่ยนะครับอันนี้อู่จ่าไว้เพื่อฮื้อเป็นกำลังอกกำลังใจนะครับฮื้อกับหมู่เฮาทั้งหลายว่าเฮาได้อยู่กันมาเนี่ยสร้างบ้านแต่งเมืองมาเนี่ยกึดดีไปคือลูกแต่งถูกไปคือหลานเฮาก็จะเอาองค์ความฮู้เราเนี่ยฮื้อลูกคือหลานได้ปฏิบัติต่อนะครับเอาล่ะถ้ามีไปโทรศัพท์มาเตือฟังเพลงกำก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวก่อยปิกมาอู้เอ่ยกันเนาะเดี๋ยวเราฟังครับ

0: พลงของครูแอดเพลงนี้นี่สุดยอดครับถึงขั้นเอารถหมู่ปูนมายำลาบนี่มันก็ถึงก้าวหน้าที่สุดแล้วครับแล้วก็ปายมปออย่ารถไฟมาล้อมหัวสวนพริกแต่แต่ที่แน่สุดคือเอานางสาวไทยมาลกขนขี้แห่เนี่ยแม่คือขึ้นใดจะใดเนี่ยครับก็อันนี้เป็นจินตนาการของคนทุกคนจนใครเป็นดีมีห่างใครกินข้าวง่ายที่ลอนดอนมากินข้าวตอนที่เกาหลีใต้แล้วกินข้าวแรงที่เชียงใหม่ตั้งท่าจะไปซ้ำน้ำมันบะหมี่เมียก็เลยมาห้องลูกเนี่ยครับอันนี้เป็นความฝันของคนยากคนจนประเทศไทยเราต้องการให้สังคมมีความเสรีภาพเสมอภาคและก็เสมอหน้ากันความทุกข์ความยากภัยบกวสักคนนะครับแต่ของมันเสมอหน้ากันพ่องคือมันได้โอกาสนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าโอกาสเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญพี่น้องเฮ้ยถ้ามีโอกาสอู้จ่าโทรศัพท์มานะครับ0535255666มากึดหอมแหงแป่งละปูนเนาะครับก็อู้จ่ากันไปครับผมมานั่งเนี่ยทุกๆวันพัดวันศุกร์สวัสดีครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าอาจารย
0: ์ครับผมน้องพองเน
1: าะสวัสดีจ้าใจละอาจารย
0: ์ยินดีครับ
1: อาจารย์อุปเดชเดี๋ยววันนี้
0: วันนี้โอ้หลายเรื่องโอ้เรื่องพัฒนาบ้านเมืองโอ้เรื่องน้ำเรื่องท่าโอ้เรื่องเนี่ยค่ะครูแอดบอกว่าเจ้ารถโม่ปูนมันย้ำลาบเนี่ยยังอยู่ในใจอยู่เนี่ย
1: อันนี้จ้าก่อนมีประเด็นเรื่องน้ำสนใจเรื่องน้ำเนี่ยจ้าพอดีก็เลยขึ้นมาเปิดฟังอาจารย์หน่อย
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะน้องพองจะรู้ว่าได
1: ้โทษที่เขาเคยอู่กันเรื่องน้ำนะนะ
0: ครับ
1: นายกคนบอกว่าเดี๋ยวนั้นน้ำคนจะเหมือนมันไหลควางไปไม่ได้นายกเสียได้หรอก
0: เสียได้แล้วบอ
1: กเป็นประโยชน์ประคืนนะจากหอข่าว NBTE นะ
0: ครับ
1: จาน
0: ดีกำแล้ว
1: เก็บกักน้ำเพราะว่าจะมีหน่วยงานชนประทงประธานอ่ะเป็นจะถือเก็บกักน้ำใบพองไงจ้ะเวลาน้ำที่มันนองมามันไหลควางนะจ้ะน่ะ
0: เนี่ยคนบ้านเฮาอู้มาแสนปีอ่ะครับ
1: จ้าจ้าว่าโอ้แต่ปิ้นเจียงแล้วจ้าว่าน่าจะที่ขดายเชียงตาหน้าเมืองต่างๆนะจ้า
0: ครับ
1: เดี๋ยวน้ำก็ยังว่านะจ้าเนาะถ้ามันลังหลังไรป้าตังกรุงเทพแบบเดี๋ยวก็ต้องเดินรอดอยู่ด้วยนะ
0: แม่นแม่นโอ้อันนี้ถูกต้องเลย
1: จ้า
0: ครับ
1: น่าจะเจ้าอยากจะฝากไว้ครับก็ประเด็นหนึ่งเนาะตอนตีกันขาน้ำมาน่ะนะน้ำนองมาแล้วจ้าจะขี่รถรอจ้าโอ้ท่วมน้ำท่ามันนองมาตะลุนเขาคอไปพอหน้าเมืองสิ่งต่างๆในหมู่บ้านเฮาอ่ะ
0: ครับ
1: น้ำมันบักมานะ
0: มันบักเข้าเหมืองวานเถอะ
1: คนเขาไปทางลุ่งน้ำท่าเจ้าว่านะอยากจะถึงจัดหน่วยงานอะต่างๆนะเขาจุยกันกะแบกขับน้ำกันไว้นะจ๊ะแต่มาตีกว่ามันจะไปถึงจ่าพญานะจ๊ะมันเต้นไปโถมแล้วนะเน
0: า
1: ะ
0: แม่นถ้าหมายเขาว่า7-8จังหวัดภาคเหนือนี่ป้ากันขุดหนองซะเก็บน้ำนี่นะ
1: ว่
0: าไปถึงกรุงเทพ
1: อยู่แล้วล่ะจ๊ะประตูคุณรออยู่แล้วน้ำเมือกินหมู่บ้านต่างๆมันจะมีหลายสินนะจ๊ะเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: คนโคตรรอกันว่ามันมีโครงการโคตรรอไปหรอเฮาเอาน้ําเก็บไว้แล้วก็กันนี่เฮาเป็นชี้กันว่าจริงๆพิธีมันที่กล่าวก็ถึงมีอยากจะเกิดอุบัติเหตุเฮาก็มาบูรณาการแปลงใหม่ซ่อมแซมมันดีงบมันมีก็ก็แปลงกันไปกูปีกูปีอาจารย
0: ์ปีแก่นเนี่ย
1: เอาน้ํามาไว้ในน้ําเมืองอ่ะกว่ามันจะไปถึงน้ําปิงน่ะอาจารย์มันหลายกิโลอ่ะพ่อก็ได้เก็บน้ำมันนักจ้ะนี่ต้องอันน้ำไปกวางน้ำแม่ใหญ่ๆระโปรท่อมเดือดทำมันลางไรไปตะพุงเทแทบโบดโคบมันทำเดือด
0: ถูกต้องเลยถูกต้องเลย
1: น่าจะฮะโอ้คนดันคนหันล่ะคือได้ฟังข่าวจากเงินตัวใจดีได้เพราะนายกว่าน้ำเวลามันแรงมามันจะอันนี้เนาะจะบ้านจะเมืองก็จะได้เอากระเทียมกรองก็ได้เอามาจ่ายมีประโยชน์เอาไว้ในน่าจะบ้านก็ได้กินปูหอยปูปลาเงี้ยต่างๆอาจารย
0: ์ครับ
1: ทําต่อไปสูบน้ําถูกแล้วอาจารย์ถ้าสูบน้ําบ่อน้ํามันเสียกับไฟหนักเขามีน้ําเมืองอาจารย์เดี๋ยวสมัยใหม่คนใจแบบนี้หรอกการรักน้ําน่ะต้องทุ่งปูนเดี๋ยวสักอย่าง
0: จะซักผ้าจะหกสวนจะหักซักผ้าหกสวนได้ทั้งนั้นก
1: ็สมัยก่อนอาจารย์ปอมันเขาเย็นน่ะเย็นอันน่ะเก็บน้ํามันน่ะหอมซ้ําเด้อมันจะกลุ่มหดน่ะอาจารย์กลุ่มเต็มเนี่ยน่ะสามเดือนก็ใกล้นั่นมันทำเหมืองเนี่ยนะจานได้ครับก่อนนะน่าจะว่าหันคนมาบุกเบิกอันส่อมแซมเลยนะเฮาขอไข่ลือฟื้นสมัยก่อนมันมีน้ำโถมเนี่ยจาน
0: ครับ
1: เนาะก็น้ำนองมาเนี่ยมันรุ่นจ้างรุ่นแต่ไปตามเนี่ยเนาะเดี๋ยวน้ำนองมาตะล้นอย่าน้ำทำว่ามันซื้อเนาะ เจ๊ฟังอ่ะ
0: โล่นกันป้าบัดตันเนี่ย
1: แห้งน้ำเมื่อมันก็แห้งอยู่กุ่นเมื่อมันเน
0: ี่ยแม่นถ้ามันออกไปสองข้างไปทุกเมืองเนี่ยมันจะแบ่งเบาไปหำจัดนะ
1: แบ่งนักอาจารย
0: ์
1: แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอไปละกว่ามันจะไปถึงน้ำเจ้าพระยาพวกหน้าโพโทมันก็จอยคือจอยกันไปครับน้ำว่าอาจารย์นะ
0: ถูกต้อง
1: เอาน้ำไปไหวในน้ำเมื่อนี่ต่างๆจอยกันไปครับไปอ่ะ
0: มัน
1: จะดีนะอันนี้สามปีภูมิปัญญาเขาคือเขาอยู
0: ่
1: ในห้องถิ่นแล้วจ้ะเนาะ
0: ก็คิดในใจเนี่ยว่าเอ๊หัวหน้าฝ่ายอันชนประธานจังหวัดลำปูนให้ได้เจอน้องพองเป็นกรรมการสักคนละเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้เจ้าก็มีของหัวหน้าตอนใดเขาเป็นเจ้าบ้านเขาอยู่ในพื้นที่เนาะจ้ะมันหูมันหันด่ะทางน้ำนองมันเขาคือพิจิตรศาสตร์อ่ะโอ
0: ้
1: โหน้ำมันจะถมกันครับไปขอแล้วมันจะถมตั้งใดก้าอย่างน้ำมาเขาก็ขี่รถไปออกไปแอลเนี่ยจ้ะมันมีมาเสียหายก่อนรายงานไปกับเสียแก้มยังล้มบานก้าอ่ะจ้ะถ้าจะออกไปก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ท่องเที่ยวก็ได้เนาะท่องเที่ยวก็ได้อาหารก็มีบรรยากาศก็ม่วนเข้าน้ำสมบูรณ์
1: ปูสีซีไปไหนจ้ะถ้าพินปูพินหอยอยู่ในนาเนี่ย
0: มัน
1: ขาดคล้ายมันเลยเจอสวนพักบุ๋งพักเบิ่งเนี่ยเนาะ
0: เ
1: จ้าบ้านอ่ะได้กินได้บริโภคหมดเนี่ยจ้ะมันมีน้ำมีปลาในนามีข้าวนะคะอาจารย
0: ์ถ้าในนามีแมงอีเนียวแล้วเอาไปแกงใส่นอส้มแบบแม่
1: อีโคกับโลพี่สามร้อยหมดเนี่ยจ้ะมันมีน้ำมีปลามันมีข้าวหมดนะจ้ะ
0: ขึ้นไปแล้วมันมีความสุขอย่างประหลาดเนา
1: ะ
0: ครับยินดีครับน้องมอง
1: จ้าจ้าจ้า
0: อีก
1: า
0: คนละปูนแต่ต้องอย่างอีครับอย่างน้องพองเนี่ยมาเลยบอกว่ายินดีที่นายกเปิ้นฮู้สึกเสียดายน้ำแล้วก็ฮู้ละว่าภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้มันมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นบรรดาข้าราชการทั้งหลายถึงมดเนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวว่าทําอย่างไรอย่าให้งานในหน้าที่เนี่ยมันสมบูรณ์แบบเพื่อรักษาดินน้ำลมไฟไว้มูที่รักษาป่าว่ามาหรอจะแย่ยังนะครับหมู่ทศจหมู่กรมป่าไม้กรมไอ้อย่างต่างๆที่ว่าได้ป่าไม้บอกว่าอุทยานไปพอป่าใครมีหน้าที่ว่าด้วยน้ำบอกว่าชลประทานบอกว่าจะเป็นเทศบาลบอกว่าจะเป็นกรมเจ้าท่าเจ้าตี่อย่างก็จ้างเนี่ยกรมเจ้าตี่นี่ถ้ามีก็จะเดียจะเจอลุงใจไม่เป็นไม่ได้นะกรมเจ้าตี่นี่นะก็เนี่ยไปกรมเจ้าตี่เจ้าตาเจ้าแดนทั้งหลายดูน้ำดูท่าชนประทานแล้วสำหรับคนที่ดูเรื่องเข้าป่าอาหารอ้าวต้องไปดูว่าจะปลูกจะฝังอันอย่างนักน้อยตาใดนะครับจะปลูกจะฝังอันอย่างนักน้อยตาใดมูท่องเที่ยวมูศาสนาวัฒนธรรมจะทำประเพณีอย่างต่างๆก็คือมันเกี่ยวข้องกับน้ำกับท่าบ้านเมืองมันบัดดีมันจะหนีไปไหนซึ่งน้องพองบอกว่าเดี๋ยวนี้เอาง่ายเอาสองน้ำทานี่ก็แล้วกันถ้าปากันแปลงเขียงกันไว้ฝ่ายใหญ่แล้วก็แบ่งเมืองเข้าไปในนานานั่นพดบ้านไหนต้องขุดสระไว้หนึ่งแกนเอาไว้เดือนบัดเดียวนี่แหละสระหนึ่งแกนเนี่ยบ้านละปูนมีอยู่550กว่าหมู่บ้าน550กว่าหมู่บ้านถ้าเนี่ยปีหนึ่ง10หมู่บ้านแย่เวลาอยู่50ปีนะครับถ้าใจ10หมู่บ้าน10หมู่บ้านเนี่ยแย่เวลาอยู่50ปีถ้าเนี่ย100หมู่บ้านต่อปีหรอขุดสระเนี่ย100แกนต่อปีถ้าขุดสระ100แกนต่อปีก็จะพบว่าจะใช้เวลาอยู่แต่ใดเหี้ยฮะ500บ้านร้อยแกนต่อปีใช้เวลาอยู่5ปีได้หน้าหมดเลยครับอันนี้ฝากไว้ครับโทรศัพท์แผ่นกำเงินอู้กันม่วนจ่าหวานก็อู้กันมาจะครับจะไปเดือดไปด่าไผ่เด้อสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าอาจารย
0: ์ครับผมสวัสดีครับจากทางใดจ๋า
2: โทรจากเมืองลีจ้าพอดีวิทยุเชื่อมปวท.ลำพูนเนาะก็เลยได้ฟังจ้าอ๋ออัน
0: นี้คุณมลีวันนี่เน
2: า
0: ะจำได้อยู่อ้าวยินดีครับอย่าอู้จาอย่างได้เลยเนอร
2: ์ชัดเจนดีเจ้า
0: ครับ
2: โทรมาเพื่อกำลังใจ
0: ครับยินดีครับ
2: สาระดีมาก
0: แหละก็อู้จากันตามกระแสพี่น้องจวนอู้เนี่ยค่ะเมืองลี่นี่ก่อนประเด็นนี้ก่อนเรื่องเฮ็ดอ่ะถามพ่อมัวกว่าเฮ็ดนักขนาดอีกอ่ะ
2: เฮ็ดนักเจ้า
0: สุดยอดครับ
2: บ่วาดบ่วายเนี่ยเฮ็ดงามๆทั้งนั้นเลยเจ้า
0: ครับมันต้องได้เหี้ยต้องเนี่ยเนี่ยผมว่ามันขาดคนเอามาขายนะเขาจะได้อย่าส่งเฮ็ดออก
2: ม
0: ัน
2: ถ
0: ู
2: กเลยเจ้า
0: เออมันถู
2: กกูเตือนนี่ห้าซีดถุงห้าซีดเนาะ
0: ครับ
2: ประเด็นนี้ลงแล้ว
0: เออเฮ็ดถูกจากถุงห้าซีดก็ลดลงมานะครับ
2: จ้า
0: จะไปขายบ้านอื่นเนอะเปิ้นก็มีเฮ็ดเหมือนกันเหมาะเนาะครับผม
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับอันนี้คุณมลิวันจากอำเภอลี่ครับขอบพระคุณครับที่ได้มาบอกว่าเสียงดังฟังชัดและป่ายบปออาจารย์เสน่ห์จินาจันทร์ก็ได้เกาะเอาสัญญาณเนี่ยไปออกตีอันสถานีวิทยุพระบาท5ดวงก็ขอขอบคุณพี่น้องเมืองลี่ตะกอนพี่น้องเมืองลี่กับผมมีความสัมพันธ์ผูกพันใกล้ชิดนะครับตอนที่จัดวิทยุอยู่ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าบัดเดียวนี้มันบ่ได้ไปแล้วก็ใจกระสุนปืนใหญ่นี่แหละก็ใจฐานีแห่งประเทศไทยครับถ้าฐานีสัญญาณติใดปอกึดทันว่ารายการยังอีมีคุณค่าส่งเข้ามาแล้วครับขออู้จะทำเรื่องทำเล่าอย่างไรมั่วนี่ผมบัดจ้างเน้อก็ต้องอู้กับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยอู้กับช่างลือชาคงละกำก็ได้บอกว่าอันอยากเดี๋ยวได้สัญญาณรายการบางรายการหรือทั้งหมดวันค่ำเนี่ยก็ได้ก็ลองอู้จากันผมบ่ฮู้เชิงเทคนิคแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากเรือการที่เฮาอู้กันเป็นกันในสำเนียงเดียวกันเสียงเดียวกันเนี่ยมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างบัดเดียวกรณีน้องพ่องอู้มาเนี่ยถ้าเฮาปากันขานรับอย่างที่ผมได้อู้จ่าไปตะเกียบว่าข้าราชการใดที่ว่าด้วยกับป่าช่วยกันตั้งหน้าตั้งตานับหนึ่งบัดเดียวเลยครับว่าป่าวันเนี้ยมีอยู่กี่ป่ามีป่าชุมชนอยู่กี่ป่ามีป่าสงวนอยู่กี่ที่มีป่าอุทยานอยู่กี่ที่แล้วก็กำหนดมุดใหม่เลยว่าปีนี้มันมีไฟไหม้อยู่ซาวแห่งรอบเมืองละปูนเนี่ยซาวสามทิพย์แห่งทำให้มีจุดฮอตสปอตความร้อนเกิดขึ้นก็บอกกันเลยว่าเมืองลี่อย่างเงี้ยอย่างเมืองป่าสางอย่างเงี้ยอย่างกับป่าใดเมืองต้งหัวจ้างอย่างเงี้ยอย่างแม่ท้าอย่างเงี้ยอย่างบ้านฮงดอยรอนั่นก็บ้านโฮงบ้านที่แล้วก็บ้านเวียงหนองร่องจะเนี่ยอย่างบอกกล่าวกันเอากล้าติดตัวเก่าสังกัดอยู่อ่ะเนี่ยกันเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยผมเชื่อว่าบักเกิน50ปีป้าจะปิกมาอย่างเก่าแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเฮายังเพิกเฉยบ่เอาใจใส่บักกึดบ่หน้าที่บ่ใจธุระบ่ใจเนี่ยก็ท่าจะหมดท่าครับครับครับใจแฮมกำนอครับสวัสดีครับครับผม
3: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: ครับสวัสดีครับจากตั้งใดจ้า
3: จากสัมมูนี่เหรอเจ้า
0: สัมมูนี่เอ้ายินดีต้อนรับครับ
3: เราก็ใครเสนอเรื่องน้ำเรื่องหนองนะเจ้าการแต่งบ้านโดยนะเจ้าบางคนแต่งบ้านทับตีห้องเมืองห้องน้ำก็ท่วมบ้านเนี่ยเจ้า
0: เออแต่งบ้านทับตีอ๋อจำได้เลยเนี่ยเสียงแม่ทันยนุษย์นี่เนี่ยใช่ก็
3: เดี๋ยวอู้กัน
0: อ๋ออู้ต่อเดี๋ยวก็ว่าแต่งบ้านทับตีแล้วอย่างแฮม
3: มันเอาแบบว่าล้างเมืองมันมีอ่ะเจ้าเมืองเก่าๆแก่ๆนะเป็นนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงจัดสรรห้องอย่างห้องเนี่ยเจ้า
0: เออบ้านจัดสรรมามีบทบาทละครับโอเคถูกต้องเลย
3: ผมตีผมยังก็เข้ากับท่วมถนนหนตั้งตั้ง

0: คุณครับกับรายการ
1: หอมแห้งแต่ละปูนเออมันไปท่วมบ้านท่านบ้านนี่เลยอ่ะแต่สำหรับบ้านข้าเจ้านี่มันบ่ท่วมนะเจ้า
0: ครับ
1: แต่ท่านหูเพิ่นที่อื่นน่ะเพิ่นเดือดร้อนกัน
0: ใน ในโอ้อันนี้เยี่ยมมากมากตบมือให้เลยครับขอบคุณครับ
1: เป็นกำลังใจให้นะเจ้า
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: นะเจ้าสวัสดีจ้า
0: ครับอันนี้เป็นเสียงที่สะท้อนจากสังคมนะครับเนี่ยบ้านจัดสรรตะปูเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดแต่คนอนุมัติไปนั่นก็ถ้าจะได้เงินได้ทองกันไปพ่องหรือว่าได้จื่อได้เสียงไปนี่มั่วแต่ฮู้ก็ครับว่าการอนุมัติแบบบัดใจความฮู้บาดใจสติปัญญาในการอนุมัติเนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายครับน้ำไหลไปท่วมบ้านชาวบ้านน้ำขังไหลบ่ได้มันมีสปะขยะเพิ่มขึ้นอืมเอาครับแผมครับเหลือเวลา3นาทีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับได้ยินแล้วเด้อคนโทรมานี่ได้จะบาดใจใส่สักตาดิ
2: โอ้ได้ยินนะ
0: คร
2: ับ
0: เออแล้วได้ยินแล้วครับ
2: ครับครับแต่วันนี้ครับ
0: ครับป้อนนะบ้านฉางข้าวหน่อย
2: เรื่องแปลงเฮือนกุ่นเดี๋ยวคนถือนี
0: ่นอกนั่นก็แปลงเฮือนแล้วบาดถือกันแล้วนี่อืม
2: ห้องน้ำห้องน้องนี่ก็แปลงทำมดทำเหลว
0: ครับ
2: ข้อมถือ
0: เขาบาดถือหีดห้อยเก่าเห็นละว่าอันเด้อ
2: ก็มันกล่อมดีนะ
0: มันบาดีเออมันคืด
2: เป้ก็ถูกคืดเนอะไม่ห่วงคนมันมีนี
0: ่ครับ
2: เออทำมือตาบอด
0: ทำมือตาบอด
2: อ่
0: า
2: ผมน้ำบอกมัน
0: ผมน้ำบอกก็บาดได้เน
2: า
0: ะ
2: น้ำบอมเก่าเด้อเนี่ยเป็นเจดผมเนอะ
0: อืม
2: ถ้าไปทุ่มก่อยอย่างว่านะหกมีหกมอมนะนี
0: ้ครับน้ำบอน้ำแม่เป็นห้ามพุทธห้ามไงห้ามแปลงอย่างทับอืม
2: เออคนถามห้ามแปลงหอแปลงเอิ้นทับ
0: อืม
2: ตาบอดตาหลุมนะ
0: เออตาบอดตาหลุมเขาบ่ฮู
2: ้เอออันนี้มันเกิดขึ้นมาเองตัวเดียวมันนี
0: ่ครับเปิ้นเกิดขึ้นมากับธรรมชาติจะต้องฮือเปิ้นคงอยู่ไว้เนาะอืมครับ
2: ครับครับก็มันเตียนโคกให้มัน
0: เออโคกมองเนี่ยยังได้ก็มัน
2: มีโคกตั้มเข่าเนาะ
0: อืม
2: ทองของพวกมาแป้งตีแป้งตีเฮ้ยแป้งเป็นเฮือนทับโคกติ้ง
0: โอ้ครับครับแป้งเฮือนทับโคกนิ่มได้เน
2: าะได้มันคนถือนี่คุณทำก่อนคนถือ
0: ครับครับครับ
2: คนถือแป้ง
0: อืม
2: ปีหกมีหานี่พอเหือดแป๊ดได้ก่อนนี
0: ่ครับขอบคุณครับปอนะเวลามปอเห็นแล้วปอเห็นแล้ว
2: อันน่ะ
0: ครับเอ้ยยินดีเนอะ
2: วันแห่งใหม่ก็ได
0: ้มาแห่งใหม่ก็ได้เวลามีอยู่ทุกวันพัดวันศุกร์โทรมาฮะ
2: วันนี้ผมก็ลืม
0: น่าก็ไปลืมกันได้จะได้ถึงวันพัดมาก็เฝ้าวิทยุหน่อยอ่ะเนาะครับขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีคร
0: ับ ครับสวัสดีครับคร
2: ับ
0: ครับผมพี่น้องทั้งหลายเวลาเขาอู้เรื่องสังคมบ้านเมืองเนี่ยมีคนเข้ามาอู้มาเอ่ยอย่างกรณีแปลงเฮือนทับครกเหมือนกับอีปีที่เป็นอู้ตะเกียบการแปลงบ้านนั่นแม่นี่วางผังบัตรถูกก็ขอฝากเทศบาลขอฝากกรมโยธาธิการและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องจะออกแบบจะอนุมัติคือแปลงบ้านจัดสรรจะต้องกำชับเขาคือใดว่าคุณจะเอาน้ำไปไว้ที่ไหนคุณจะแปลงขยะมันตัดใดคุณจะทำร่องระบายข้างต่างหมู่บ้านคุณยังไงอย่าไปหั่นเกตกำไรของเขาเขาจะต้องลงทุนครับถึงแม้เขาจะไปเพิ่มราคาเอากับชาวบ้านก็เป็นเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นวันนี้เขาได้อู้เอ๋ยกันมาสมควรตั้งแต่น้องพองไอ้ประดิษฐ์หลายๆคนเขาเป็นสังคมใหม่ครับขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันแล้วก็แสดงความคิดความเห็นวันนี้ผมกับคุณณัฐพงษ์ถ่ายจะต้องหล่ำลาท่านไปผู้ฟังไปก่อนเพลงสุดท้ายนี่ผมจะเปิดเพลงพิลาบขาวเพื่อให้เป็นตีและลึกแก่ผู้ที่หวังดีกับบ้านกับเมืองตั้งแต่ไอ้ประดิษฐ์จนถึงป้อนหน้าเนี่ยทุกคนเหมือนพิลาบขาวปากันบินครับจิหังต่อล่อหังแตนบินขึ้นมาเพื่อจัดการบ้านจัดการเมืองครับส่งเสียงเล็กๆน้อยๆมาหอมแหงแต่งละปูนแล้วบ้านเมืองจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ

0: ่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และฝนตกหนักบางพื้นที่ช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และฝนตกหนักบางพื้นที่ช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก
5: นางสาวิลงรองสุขานักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางแห่งขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่อย่างไรก็ตามในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนโดยมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ต่างๆจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขอให้วางแผนการเดินทางและใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังพร้อมติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสอบถามได้ที่สายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเร่งดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งปิดศูนย์ดูแลในอำเภอท่าม่วงเนื่องจากตรวจพบการกระทำผิดหลายประการ
6: นายธรัตน์เหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าภายหลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.มีคำสั่งปิดศูนย์พักพิงดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากตรวจพบการกระทำผิดหลายประการจังหวัดกาญจนบุรีได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและจัดส่งผู้สูงอายุและผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีรวมกับกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมแพทย์และสหวิชาชีพเข้าตรวจคัดกรองประเมินอาการและแยกผู้ป่วยเพื่อส่งต่อเข้ารับการรักษาพร้อมประสานญาติให้มารับกลับภูมิลำเนา เบื้องต้นญาติรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลับแล้ว29รายส่วนที่เหลือมีการนำส่งโรงพยาบาลและสถานดูแลที่เหมาะสมรวม92รายโดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลตำรวจและฝ่ายปกครองคอยอำนวยความสะดวกและประสานญาติอย่างใกล้ชิดขณะนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยหลงเหลืออยู่ภายในศูนย์ดังกล่าวธิดาทิพย์หอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดทำร้ายคนในโรงเรียนสายอาชีพแห่งหนึ่งในเมืองออสโตรเลกาของโปแลนด์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ9รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมาริอุสราฟาแฟงโกสกี้ผู้ว่าราชการรัฐมาโซเวียของโปแลนด์เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายเพศชายวัย19ปีใช้อาวุธมีดทำร้ายประชาชนในโรงเรียนสายอาชีพแห่งหนึ่งในเมืองออสโตเลกาทางตะวันออกเฉียงเหนือของโปแลนด์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ9รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน5รายครู2รายและคนที่อยู่ในเหตุการณ์อีก2รายก่อนที่คนร้ายพยายามใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายตัวเองจนได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ยังพบระเบิดแสวงเครื่องทำเองในกระเป๋าของคนร้ายด้านนายพาเวลนีเวียดอมสกี้นายกเทศมนตรีเมืองออสโตรเลกากล่าวว่าสถานการณ์ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและจะให้การสนับสนุนการดูแลสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมระงับการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งหมดในเมืองเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
10: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
11: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
12: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
11: หึทำยังไงหรอ
12: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
11: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
12: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
13: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับ

0: ขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยก็ประสบ
0: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกออกอากาศสดทางสวท.ลำพูน FM 95 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ค่ะรายการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการประชาชนอยู่กับดิฉันน้ำหวานวันนี้มีสาระน่ารู้มาเล่าให้ฟังและข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบกที่จะช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับพี่น้องชาวลำพูนที่ใช้รถใช้ถนนเพื่อความมั่นใจในทุกเส้นทางค่ะตอนนี้ไปรับฟังเพลงเพลินๆกันก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนค่ะคุณผู้ฟังคะเคยคิดกันไหมคะว่าทุกๆการเดินทางที่เราขับขี่ไปบนถนนนอกจากการระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวเราและผู้อื่นแล้วยังมีสิ่งหนึ่งนะคะที่มีคุณค่ามากกว่าการขับขี่นั่นก็คือการส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตค่ะวันนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอชวนทุกท่านมาร่วมเรียนรู้เรื่องราวของการเป็นผู้ให้อย่างถูกต้องผ่านโครงการดีๆนะคะอย่างสร้างกุศลผู้ให้สร้างชีวิตใหม่ผู้รับร่วมกับสภากาชาดไทยค่ะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าสำหรับใครที่กำลังเดินทางไปทำใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่ท่านสามารถแจ้งความจำนงบริจาคอวัยวะได้ทันทีค่ะที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศรวมทั้งที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราด้วยค่ะขั้นตอนง่ายมากเลยนะคะเพียงแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ณจุดบริการเมื่อทำเรื่องเรียบร้อยแล้วบนใบอนุญาตขับรถของท่านจะมีสัญลักษณ์กากบาทสีแดงบนพื้นสีขาวพร้อมข้อความระบุชัดเจนว่าบริจาคอวัยวะปรากฏอยู่บนบัตรค่ะเพราะการตัดสินใจแสดงความจำนงเพียงครั้งเดียวในวันนี้อาจกลายเป็นปฏิหารที่ต่อเติมลมหายใจและมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยที่รอคอยความหวังอยู่อีกหลายๆท่านค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างกุศลผู้ให้สร้างชีวิตใหม่ผู้รับด้วยกันนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศค่ะก่อนที่เราจะไปพักฟังเพลงเพราะๆในสัปดาห์นี้นะคะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขอฝากความห่วงใยถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านให้เดินทางด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอนะคะตอนนี้ไปพักฟังเพลงเพราะๆให้ผ่อนคลายกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการช่วงหน้าค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวสารของกรมการขนส่งทางบกพบกับดิฉันน้ำหวานนักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนค่ะรับหน้าที่มาพูดคุยมอบสาระดีๆและความห่วงใยให้กับพี่น้องชาวลำพูนในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่าให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขไม่ใช่แค่คำขวัญสวยหรูนะคะแต่คือหัวใจสำคัญของการใช้รถใช้ถนนร่วมกันการแบ่งปันรอยยิ้มเปิดทางให้เพื่อนร่วมทางและการขับขี่ด้วยความไม่ประมาทค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยให้เซฟชีวิตและสร้างความสุขให้กับทุกครอบครัวในจังหวัดลำพูนของเราค่ะแต่พูดถึงเรื่องให้ใจให้ทางกันแล้วอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณผู้ฟังจะลืมไม่ได้เลยก็คือการดูแลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ค่ะเราควรทำให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัวอย่างการต่อภาษีรถประจำปีค่ะวันนี้มีเตือนภัยเบาๆมาฝากกันนะคะอย่าปล่อยให้ภาษีรถขาดเด็ดขาดนะคะเพราะต่อช้าเพียงนิดเดียวอาจจ่ายหนักกว่าที่คิดมาลองเช็คกันหน่อยนะคะว่าถ้าปล่อยให้ภาษีขาดจะเจออะไรบ้างกรณีแรกนะคะขาดไม่เกิน1ปีแบบนี้ยังชิลอยู่ไหมคะสามารถต่อภาษีออนไลน์ได้ตามปกติแต่จะมีค่าปรับชำระล่าแต่จะมีค่าปรับชำระล่าช้าอยู่ที่ 1% ต่อเดือนค่ะกรณีที่2ขาดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีอันนี้ต้องจ่ายค่าปรับ 1% ต่อเดือนเหมือนกันค่ะแต่ที่เพิ่มมาก็คือการนำรถไปตรวจสภาพณสถานตรวจสภาพเอกชนหรือตล.อ.ก่อนค่ะถึงจะยื่นชำระภาษีได้ค่ะและกรณีหนักสุดขาดเกิน3ปีอันนี้อันตรายเลยนะคะเพราะป้ายทะเบียนของคุณอาจถูกระงับทันทีต้องนำป้ายทะเบียนและเล่มรถไปคืนที่ขนส่งชำระภาษีย้อนหลังพร้อมค่าปรับและต้องนำรถไปตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งเพื่อขอจดทะเบียนใหม่ยุ่งยากและเสียเวลามากๆเลยนะคะที่สำคัญที่สุดเลยนะคะหากฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุออกไปวิ่งบนถนนแล้วโดนพี่ๆตำรวจพบมีโทษปรับสูงสุดถึง 2,000 บาทเพราะฉะนั้นนะคะขนส่งจังหวัดลำพูนขอแนะนำทุกท่านสามารถเช็คต่อภาษีล่วงหน้าได้ง่ายๆถึง90วันไม่ต้องรอให้หมดอายุเดี๋ยวนี้นะคะสะดวกมากสะดวกสบายมากสุดๆไม่ต้องเดินทางมาที่ขนส่งให้เสียเวลาค่ะสามารถทำผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Pass หรือเว็บไซต์e-service.dlt.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะต่อเสร็จรอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีส่งตรงถึงบ้านได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะรักษาวินัยจราจรตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมและต่อภาษีให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจในการเดินทางค่ะเป็นกำลังใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะคะให้เดินทางถึงที่จุดหมายอย่างปลอดภัยค่ะเดี๋ยวไปรับฟังเพลงกันก่อนค่ะ

กรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่ร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งความปลอดภัยบนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันน้ำหวานต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างรัฐบาลเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี 2569พร้อมประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางการรัสเซียยืนยันไม่พบความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของเชื้อกาฬโรคหลังกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียอรวรรณพรนังทำผลงานยอดเยี่ยมโค่นมือหนึ่งของโลกในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสมาร์ท 2026ที่ประเทศจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นและปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเริ่มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะทยอยลดเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปพร้อมบริหารน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนให้มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำจากฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงต่อไปส่วนพื้นที่ที่มีน้ำสะสมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเดินเครื่องสูบน้ำจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและเสริมกระสอบทรายจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ตอนบนและแม่น้ำนครนายกที่ยังทยอยไหลเข้าสู่ระบบแม้หลายจุดจะเริ่มทรงตัวและระดับน้ำลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมปรับการระบายน้ำได้ทันทีตามสถานการณ์ทั้งนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง13ตุลาคมเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากคาดหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้านนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภาพรวมการบริหารจัดการน้ำประจำวันโดยระบุว่าปริมาณฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมายังอยู่ในเกณฑ์ที่คาดการและสามารถบริหารจัดการได้สำหรับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปรับตัวลดลงตามลำดับส่งผลให้พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติการจะจราจรเดินรถได้ตามปกติเกือบ 100% แล้วโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายน้ำขังเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ที่จะตกหนักช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนแก่งกระจานแม้ปัจจุบันเขื่อนต่างๆจะยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้แต่ขอให้ประชาชนที่ยกของขึ้นที่สูงไว้แล้วยังคงยกของไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทส่วนพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมรวม12เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล
2: ในส่วนของภาคตะวันตกวันที่10ถึง11ตามการคาดการณ์จะมีฝนตกลงมาเติมที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อน2เขื่อนในที่ตอนนี้มีการบริหารจัดการคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็มีน้ำลดลงแล้วก็มีพื้นที่ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมรวมถึงที่ท้ายเขื่อนแม่กรองเนี่ยน้ำก็ดูจะไม่ล้นตลิ่งออกมาแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่รับน้ำได้แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากฝนในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามก็ให้มีการเฝ้าระวังประกาศแจ้งเตือนจากพื้นที่แล้วก็สำหรับบ้านเรือนที่ได้มีการยกของไว้เหนือน้ำเนี่ยก็อย่าเพิ่งยกของกลับมาไว้ที่เดิมนะครับให้เตรียมการไว้อย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่ง
1: สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นจุดที่รับน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างช้าๆ ขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเฝ้าระวังน้ำล้นคันกั้นน้ำอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หลังวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปฝนจะเริ่มเคลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้ทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมมาตรการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านทาง3ช่องทางได้แก่เงินทดรองราชการเงินงบกลางตามมติคณะรัฐมนตรีและเงินประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งแจงรายละเอียดการช่วยเหลือต่อไปศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบอุทกภัย31จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทบเศรษฐกิจ 22,000 ถึง 30,000 ล้านบาทชี้กระทบ GDP เพียงร้อยละ 0.1นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยถึงการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดซึ่งรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยคาดการมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมไว้ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นความเสียหายในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 ล้านบาทปริมณฑล 3,000 ล้านบาทและอีกกว่า 9,000 ล้านบาทกระจายอยู่ในภูมิภาคซึ่งภาคบริการและการจับจ่ายใช้สอยได้รับผลกระทบมากที่สุดราว 13,000 ล้านบาทขณะที่ภาคการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1,600,000 ไร่หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ1ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดประเมินความเสียหายราว 1,000 ล้านบาทเนื่องจากระดับน้ำเริ่มลดลงและไม่ท่วมขังข้ามสัปดาห์เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเพียง1แห่งเท่านั้นผลกระทบดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.1 ของ GDP จึงยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 และคาดการว่าจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่4โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวคาดการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเดือนละ 2,500,000 คนถึง 3 ล้านคนการส่งออกขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องในระดับร้อยละ15ถึงร้อยละ20มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐโครงการไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบปรับโครงสร้างพลังงานวงเงิน 200,000 ล้านบาทการสร้างความเชื่อมั่นการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งมีผู้นำและสื่อมวลชนทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ความพร้อมของประเทศไทย
3: ประเมินว่าความเสียหายนี้จะมีผลกระทบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจเพียงแค่ 0.1% ก็เลยทำให้มหาวิทยาลัยไทยก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตประมาณ 2.2% ถึง 2.5% แต่ถ้ามาตรการเยียวยาฟื้นฟูเกิดขึ้นโดยภาครัฐหรือว่าประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันตลอดจนการที่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มซ่อมแซมอาคารหรือว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะพร้อมฟื้นตัวภายใต้ไตรมาสที่ 4ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดือนละประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านคน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศพบความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเบื้องต้นได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคม2569ในพื้นที่จังหวัดน่านกรุงเทพมหานครสมุทรสาครระยองจันทบุรีตราดสมุทรสงครามกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาและนราธิวาสรวมถึงเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80ของความจุเก็บกักได้แก่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยอง อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาจังหวัดปราจีนบุรีอ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ์และอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นหรือ NOWCAST ของนายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
6: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของNOWCASTของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่าNOWCASTที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
5: สำหรับพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าอาจเกิดน้ำท่วมสูงให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที่ทันทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราได้สั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งการระบายลงสู่ทะเลขณะที่พื้นที่ภาคใต้ให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุดโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะจัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันในเวลา 8:30 นาทีเพื่อให้รัฐบาลเหล่าทัพและตำรวจสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้มั่นใจระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
7: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงภาพรวมของสถานการณ์และการรับมืออุทกภัยในช่วงมรสุมและแนวทางการเยียวยาเกษตรกรว่าขณะนี้ประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนและจากการติดตามสภาพอากาศพบว่ากลุ่มฝนมีแนวโน้มเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ภาคใต้โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมได้ทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าอย่างไรก็ตามหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันการสับสนในส่วนการฟื้นฟูและเยียวยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเตรียมความพร้อมให้ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟู
8: ในส่วนของพื้นที่การเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในกำกับสังกัดกระทรวงนะครับได้เข้าไปเร่งฟื้นฟูนะครับพื้นที่หลังประสบภัยนะครับขณะนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะทุกขภัยในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวใต้ตามฤดูกาลของเราตุลาพฤศจิกาก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องรับมรสุมเป็นพื้นที่ถัดไปนะครับก็ขอให้เฝ้าระวังเหตุการณ์และก็รับฟังการแจ้งเตือนต่างๆของทางราชการครับ
7: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานกล่าวว่า สำหรับพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรมชลประทานได้มีการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเช่นอ่างเก็บน้ำคลองอู่ตะเภาซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักเหลือต่ำกว่าร้อยละ10เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำใหม่ในส่วนของคลองภูมินาดำริขณะนี้ได้มีการซ่อมแซมและอุดรอยรั่วในโครงสร้างหลักเรียบร้อยแล้วซึ่งจะทำให้อำเภอหาดใหญ่มีศักยภาพในการระบายน้ำได้สูงสุดถึง 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่หากเกิดฝนตกหนักเกินศักยภาพจนน้ำล้นตลิ่งคาดว่าจะสามารถเร่งระบายน้ำออกจากเมืองหาดใหญ่ได้ภายในระยะเวลาประมาณ3วันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าและบริการเตรียมวัสดุอะไหล่และช่างรองรับการฟื้นฟูบ้านเรือนและรถยนต์หลังน้ำลดนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมเติมและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการรวมถึงเตรียมช่างและบริการซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์โดยมีผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ3กลุ่มหลักได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอาทิโฮมโปรดูโฮมและไทยวัสดุหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดอาทิ Power By และ Power Mall และหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์อาทิ B-Quick Toyota และ Isuzu โดยผู้ประกอบการจะจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนเช่นส่วนลดสินค้าจำเป็นสำหรับฟื้นฟูบ้านบริการสำรวจตรวจเช็คและซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือราคาพิเศษและแคมเปญเก่าแลกใหม่พร้อมเชิญชวนห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสินค้าสำหรับซ่อมแซมบ้านมาร่วมเปิดจุดจำหน่ายในระดับท้องถิ่นจังหวัดและภาคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนสนับสนุนสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามความต้องการสินค้าและบริการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานผู้ประกอบการเพิ่มเติมหากพบความต้องการเร่งด่วนธนาคารออมสินโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 27,000 รายจำนวนเงินกว่า246ล้านบาทขอให้ผู้ประสบภัยตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อรับเงินเยียวยาในรอบต่อไปนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารออมสินดำเนินการโอนจ่ายเยียวยาแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมเงินเยียวยาแก่ประชาชนแล้วจำนวน 27,320 รายณวันที่7ตุลาคม2569คิดเป็นวงเงินรวมกว่า246ล้านบาทจากงบประมาณรวม 4,700 ล้านบาทสำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งธนาคารพร้อมดำเนินการโอนเงินทันทีที่ได้รับข้อมูลในแต่ละรอบทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาธนาคารขอแนะนำให้ผู้ประสบภัยเร่งตรวจสอบและผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักให้เรียบร้อยโดยผู้ที่ผูกพร้อมเพย์กับธนาคารออมสินจะสามารถรับเงินได้ทันทีหลังปภ.ส่งข้อมูลส่วนบัญชีต่างธนาคารจะใช้เวลาดำเนินการโอนภายใน1วันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร1115
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐบาลเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569พร้อมประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจร
10: นางสาวพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อแสดงศักยภาพแสดงความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวของประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญรัฐบาลจึงกำหนดมาตรการสำหรับส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569ดังนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ Work From Home วันอังคารที่13ตุลาคมวันหยุดราชการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home วันที่16ตุลาคมกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษสำหรับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจไม่ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดโดยอัตโนมัติโดยขอความร่วมมือพิจารณาตามความเหมาะสมขณะที่สถาบันการเงินและธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครกำหนดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้หน่วยงานให้บริการประชาชนที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลและสถานีตำรวจยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกตินอกจากนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ดังกล่าวจะเลื่อนไปประชุมในวันพุธที่14ตุลาคม2569แทนจึงขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางและติดต่อราชการล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เริ่มต้น100บาท
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญโดยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญและประเภทธรรมดาราคาจ่ายแลก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญ
12: วันนี้เนี่ยทางกรมธนารักษ์ก็ได้ทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกซึ่งผมเชื่อว่าจะทรงคุณค่าและจะเป็นหน้าหนึ่งที่บันทึกประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจโลกทีเดียวว่าได้มีการจัดงานของสภาผู้ว่าการที่มีทั้งผู้นำทางเศรษฐกิจและการเงินโลกมาที่เมืองไทยถึงครั้งที่2ก็อยากเชิญชวนประชาชนนะครับที่สนใจในเรื่องเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมธนารักษ์ทุกที่นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ผมถือว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ส่งคุณค่าและสะท้อนประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำเศรษฐกิจและการเงินโลก
11: ประชาชนและนักสะสมสามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางส่วนกลางณกองบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศตลอดจนช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์www.treasury.go.th และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมธนารักษ์020594999ปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่แหล่งทุนในตะวันออกกลางและอาเซียน
13: นายทวีลาบริธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ การเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินอิสลามในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการเงินและเชื่อมโยงการเงินอิสลามของไทยกับเครือข่ายในตะวันออกกลางและอาเซียนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงเครือข่ายทางธุรกิจและแหล่งทุนมากขึ้นการสัมมนาครั้งนี้จะมีประธานธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนากล่าวปาฐกถาพิเศษพร้อมผู้บริหารด้านการเงินอิสลามจากมาเลเซียอินโดนีเซียและบรูไนเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินอิสลามโดยไทยมีศักยภาพด้านอาหารการแปรรูปอาหารการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฮาลาลซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับตลาดการเงินอิสลามในภูมิภาคได
14: ้ในช่วงการจัดงาน World Bank ของประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็เป็นโอกาสดีเราก็เลยมีความคิดที่จะจัดไซต์อีเวนต์ตรงกับวันที่14ตุลาคมในช่วงเช้าการสัมมนาครั้งนี้ที่คนจากหลายภูมิภาคในโลกมานั่งอยู่ด้วยกันครึ่งวันและคนต่างๆเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังว่าในประเทศเขามันมีประสบการณ์การเงินอิสลามไปไกลมากน้อยแค่ไหนเราก็จะได้มีภาพใหม่ของการเงินอิสลามว่ามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะศาสนามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะพี่น้องมุสลิมมันเป็นเรื่องของทั้งโลกผมคิดว่าคำสุดท้ายที่เราบอกว่าการเงินอิสลามเนี่ยมันก็คงอยู่ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการเงินนะดังนั้นอยากให้ประเทศไทยสร้างเรื่องพวกนี้ให้แข็งแรงขึ้นให้ได
13: ้กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าการจัดสัมมนาภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวกับประเทศในอาเซียนและตะวันออกกลางและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของไทยในการพัฒนาการเงินอิสลามควบคู่กับเศรษฐกิจฮาลาลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันข่าวที่อ้างว่าสหรัฐต้องการให้ไทยยุติความพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชาเป็นข่าวบิดเบือนซึ่งไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด
15: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชารายงานข่าวการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาว่าสหรัฐผลักดันให้ไทยยุติการดำเนินการที่จะเพิ่มความตึงเครียดหรือพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชารวมถึงกัมพูชาเรียกร้องให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชานั้นในห้วงที่ผ่านมาผลการหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงของไทยกับสหรัฐโดยเฉพาะการพบหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาและการหารือครั้งล่าสุดกับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเมื่อวันที่5ตุลาคมไม่ได้มีลักษณะตามรายงานข่าวดังกล่าวกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนถึงความพยายามของกัมพูชาที่มักปิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองภายในเป็นประจำซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและปัดทอนบรรยากาศความพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกันไทยยืนยันว่ายึดมั่นในการแก้ไขปัญหากับกัมพูชาโดยสันติผ่านการพูดคุยหารือและกลไกทวิภาคีที่มีอยู่และที่ผ่านมาฝ่ายไทยเคารพและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์ราคาผักและไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีด้านปริมาณราคาในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า
16: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีโดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาผักและไข่ไก่ณอำเภอบ้านแหลมอำเภอเมืองอำเภอท่าหยางและอำเภอชะอำทางด้านปริมาณราคาในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการค้าได้รับทราบกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าและค่าบริการมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542ส่วนกรณีจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 29 หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องชั่งสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ณภัสสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงา สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผักพังงา9วัน9คืน
17: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากำหนดจัดกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผัก9วัน9คืนในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยนำเสนอ9อาม9พร9อาม9เมนูและกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทโดยมีศาลเจ้าทั่วทั้งจังหวัดพังงาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้มีการจัดทำพาสปอร์ตเส้นทางการเดินทางไปยังศาลเจ้าของแต่ละอำเภอด้วยโดยหากนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมครบ10ศาลเจ้าจะได้รับของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงายังได้กล่าวต่อไปด้วยว่านักท่องเที่ยวเข้าพัก50โรงแรมที่ร่วมรายการระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569จะได้รับเสื้อกุยเฮงจากททพังงา1ตัวต่อ1การเข้าพักโดยสามารถสแกน QR โค้ดโรงแรมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรฟนาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าหน่วยงานกำลังทยอยยกเลิกมาตรการป้องกันที่ประกาศไปก่อนหน้านี้หลังจากประเมินแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของเชื้อกาฬโรคจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอิคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรอสโปเตรฟนาซอยืนยันว่าไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคในกลุ่มบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวและปล่อยให้ผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเข้าเฝ้าระวังทางการแพทย์เกือบร้อยละ90หลังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อก่อโรคที่เป็นอันตรายแต่อย่างใด
0: นายโทชิฮิโรคิตามุระโฆษกกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินการยื่นข้อเรียกร้องให้ทางการจีนให้เกียรตินางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหลังนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกนางทาคาอิจิโดยไม่ระบุตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างการแถลงข่าวเมื่อเดือนที่แล้วโดยนายคิตามุระย้ำว่าแม้ทั้งสองประเทศจะมีจุดยืนแตกต่างกันแต่ควรให้เกียรติผู้นำของอีกประเทศตามธรรมเนียมทางการทูตทั้งนี้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาญี่ปุ่นพยายามลดความตึงเครียดทางการทูตกับจีนโดยให้สมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือและปรับความเข้าใจระดับทวิภาคีขณะที่นายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวระหว่างการแถลงนโยบายล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญพร้อมยืนยันว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนให้ดียิ่งขึ้น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนหลายร้อยคนออกชุมนุมตามท้องถนนในเมืองลีแยดทางตะวันออกของเบลเยียมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงระบบการศึกษาโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่พุ่งสูงขึ้นห้องเรียนแออัดและความยากลำบากในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนด้านทางการเบลเยียมออกคำแนะนำให้ผู้ประกอบการร้านค้าปิดทำการก่อนกำหนดหลังประเมินว่าจะเกิดเหตุจราจลขณะเดียวกันเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ในกลางเมืองเนื่องจากการชุมนุมประท้วงส่งผลให้การจราจรติดขัดรุนแรงการชุมนุมประท้วงของนักเรียนในเบลเยียมครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ของนักเรียนในฝรั่งเศสที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านสภาพแวดล้อมการศึกษาอย่างไรก็ตามตำรวจปราบจราจรของฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมจนหลายฝ่ายกล่าวหาว่าทางการฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการสลายการชุมนุม
0: ระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเผยแพร่ร่างมาตรการทำกำหนดให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า F1 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางไปศึกษาต่อในสหรัฐแบบเต็มเวลาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม $70,000หากต้องการฝึกงานภาคปฏิบัติในสหรัฐและจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก $30,000หากต้องการฝึกงานเพิ่มเติมขณะที่ปัจจุบันค่าธรรมเนียมในการฝึกงานอยู่ที่$535โดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐระบุว่ามาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตในระบบการตรวจคนเข้าเมืองและเพื่อคุ้มครองแรงงานชาวอเมริกันอย่างไรก็ตามร่างมาตรการดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากต้องเปิดรับความคิดเห็นเป็นเวลา30วันและหากมีการประกาศมาตรการฉบับสมบูรณ์รัฐบาลสหรัฐจะให้เวลาสถานศึกษานักศึกษาและนายจ้างเตรียมตัวอีก60วันก่อนเริ่มบังคับใช้มาตรการดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2อรวรรณภารนังมือ101ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะซุนอิงชามือ1ของโลกจากจีน3-1เกม81 11-4 12-10 และ12-10 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2026และมือ1ของโลกชาวไทยยังฟอร์มร้อนแรงไล่ตบเอาชนะจูซวนเฉินมือ44ของโลกจากจีน2เกมรวด 21-19และ 21-9 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเวิงฮงหยางมือ26ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายคู่พีรชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัชกุลคู่มือ34ของโลกเอาชนะดาเนียลลุนการ์ดกับแมตเวสเตอร์การ์ดคู่มือ13ของโลกจากเดนมาร์ก2-1เกม 21-17 18-21 และ 21-17ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับคริสโตเฟอร์กับแมทธิวกิมลี่คู่มือ33ของโลกจากสกอตแลนด์ในวันนี้การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการช้อปปี้ครับ2026ถึง2027รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยแชมป์เก่า2สมัยเปิดบ้านทำได้แค่เสมอบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากอินโดนีเซีย0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันราชบุรี FC ตัวแทนจากไทยอีก1ทีมเปิดบ้านเสมอโฮจิมินห์ซิตี้ตัวแทนจากเวียดนาม1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับในวันนี้ยังมีตัวแทนจากไทยลงสนามในกลุ่ม B การท่าเรือ FC พบกับเพอร์ซิปบันดุงตัวแทนจากอินโดนีเซียในเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์พบกับเบนินโดยในนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมสซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูพาทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทีมชาติอาร์เจนตินารวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งนักกีฬาที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบเงินรางวัลให้ 100,000 บาทเหรียญเงิน 50,000 บาทและเหรียญทองแดง 30,000 บาทโดยมีศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองรองอธิการบดีเป็นประธานมอบรางวัลโดยนักกีฬาที่ได้เหรียญทองได้แก่บิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิลกุลวุฒิวิทิสาร จากแบดมินตันชายเดี่ยวจิรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุฑาภัทรบุญซ่อนจาก MMA ส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาสิงห์ฉลาดจากยูจิสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายรวมเป็นเงิน 960,000 บาทจากผลงานคว้าไป7เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชวนแฟนกีฬาร่วมงานมหกรรมหนังสือ Book Expo Thailand 2026ติดตามได้จากรายงาน
19: นันทกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งบางเลวร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันพร้อมชวนนักอ่านทุกวัยออกค้นพบเรื่องราวความคิดและแรงบันดาลใจใหม่ๆภายใต้แนวคิด Unread Message คนได้รับข้อความใหม่ก่อนเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กัญญารัตน์ขุนเมืองนักตบสาวไทยกล่าวเชิญชวนแฟนกีฬามาร่วมงานมหกรรมหนังสือ Book Expo Thailand ครั้งนี้มีหนังสือกีฬาและหนังสืออื่นๆมากมายและฝากเชียร์วอลเลย์บอลไทยกันต่อไปด้วย
20: อยากให้คนที่อาจจะยังไม่เคยมาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากเชิญชวนให้มาแล้วก็อยากให้แฟนคลับวอลเลย์บอลและกันค่ะเข้ามาเดินแล้วก็เข้ามาชมกันเยอะๆค่ะเพื่อหวังว่าจะได้อะไรกลับไปปีนี้เป็นปีที่หนูว่าวอลเลย์บอลเป็นปีที่ประสบความสำเร็จมากค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลแล้วก็แฟนกีฬาทุกคนที่สนับสนุนกีฬาวอลเลย์แล้วก็ติดตามมาโดยตลอดค่ะก็หลังจากนี้ก็จะจบรายการทีมชาติค่ะก็จะเป็นการไปเล่นลีกต่างประเทศหรือว่าการเล่นลีกในไทยก็อยากฝากให้แฟนวอลเลย์บอลทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วก็สนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลด้วยค่ะ
19: สำหรับนักตบสาวไทยหลังจบจากภารกิจทีมชาติไทยก็จะไปแข่งขันลีกอาชีพกับต้นสังกัดต่างๆโดยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2026-2027 จะเริ่มแข่งขันช่วงปลายปีนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
18: นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมนี้เป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวีลแชร์เรซซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วยังมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นเดียวกันขณะที่กลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งสายเลือดใหม่ก็มีศักยภาพดีพอที่จะแจ้งเกิดในระดับเอเชียครั้งนี้สำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18-24 ตุลาคมชิงชัย492เหรียญทองจาก18ชนิดกีฬาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
21: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
22: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: 12:44 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 89 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินนำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้

0: โรคหรือสคบ.ระบุว่าจากอันตรายดังกล่าวจึงได้ออกประกาศให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและให้ข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องแก่ประชาชนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับสินค้าทุกชนิดที่มีแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำฉลากภาษาไทยที่อ่านง่ายและชัดเจนซึ่งต้องระบุสาระสำคัญอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคพึงทราบได้แก่ชื่อประเภทสินค้าเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารวมถึงสถานที่ประกอบการและประเทศที่ผลิตข้อมูลทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยต้องระบุระดับความอันตรายของแสงเลเซอร์ค่าความยาวคลื่นและค่ากำลังเลเซอร์สูงสุดอย่างชัดเจนรวมถึงรายละเอียดการใช้งานและวันผลิตวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนราคาและวันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุนอกจากนี้ต้องมีข้อความคำเตือนที่ต้องปรากฏบนผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เลเซอร์ระดับ4ซึ่งมีความเข้มแสงสูงกฎหมายบังคับให้ระบุข้อความที่แจ้งเตือนถึงความอันตรายว่าอันตรายจากลำแสงเลเซอร์อาจทำให้ตาบอดหรือตาบอดสนิทพร้อมข้อห้ามสำคัญคือห้ามจ้องมองลำแสงโดยตรงและข้อควรระวังสำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองเสมอโดยตัวอักษรบนฉลากต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า2มิลลิเมตรหากผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือแสดงข้อความบนฉลากไม่ถูกต้องต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในกรณีผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจบบทความประจำวันเรื่องแสงเลเซอร์อันตรายมากกว่าที่คิดเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวันบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

พระธาตุเด่นพระรอดขลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: มาแล้วนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับกับรายการมองละปูนนะครับผมพารายการภาษาคุ้นยองเนาะวันนี้ก็จะได้แล้วก็เปิดมากับเพลงยองเตยตำนานยองนะครับผมเผื่อใครแบบว่าเออนะรอมามื่นแล้วนะรายการนี้นะครับผมก็จะได้ฮู้ว่ามาละเน้อนะตำนานยองมาเลยเปิดรายการมาเลยนะครับผมสำหรับเพลงแดกตีเฮาจัดเหตุการณ์เนาะแน่นอนเลยนะครับผมมี2บทเพลงติดๆข้างกันไว้ตั้งแต่ตอนเช้านะครับผมว่าเป็นบ่าวจะเป็นเพลงฝากลมไปกอดเธอนะแล้วก็อยากจะไปกับเธอนะครับผม2บทเพลงนี้เดี๋ยวจะได้เดียวชงหน้าจัดหื่นนะครับผมแน่นอนเลยนะครับลังหน้าไม่ลังไหมสามารถโทรมาเอิ่นกันได้นะครับผมบ่าวจะเป็นคอเพลงหรือว่ามาแลกเปลี่ยนกันเนาะจะได้แล้วชงนี้ก็อาจจะต้องมาอู่คุยกันสักหน่อยในเรื่องของฝ้าของฝนตอยอื่นได้แล้วนะครับผมมีคุณโทรมาแล้วนะครับผมหับซ้ายหน้าไม้1สายเดี๋ยวจะขออนุญาตดูในเรื่องของฝ้าของฝนกันต่อนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับผม
2: วันนี้จะขอเพลงกุหลาบเนาะ
1: กุหลาบเน
2: า
1: ะได้เลยครับผม
2: เอาทุกเสียงทุกสายเจ้า
1: ครับผม
2: เจ็ดกันหน้าไม่คนรอเนี่ยเจ้า
1: ขอพระคุณจัดหนักครับผม
2: เจ้าจะรอฟังนะเจ้า
1: ได้เลยครับผม
2: จ้า
1: ขอบค
2: ุ
1: ณครับสายหน้าไม่หนึ่งสายนะครับผมสำหรับคันที่โฮมเนาะกุหลาบนะครับผมเดี๋ยวจะได้เราเฮาจัดถึงเนอะแต่ขออนุญาตจัดสองเพลงติดข้างไว้ตอนเจ้ากันเนอะสองบทเพลงตอนเจ้านี่คือยังจัดมอดเตอร์นะครับจะได้เราจัดเหอะนะครับผมแน่นอนเลยนะกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นเตือนมาแหมแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีจังหวัดละปูนเนาะแต่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงนี้เป็นอัปเดตล่าสุดเลยเป็นฉบับที่สามในการเตือนฝนเป็นบอกว่าตั้งแต่วันที่8เนี่ยว่าอาจจะมีฝนตกหนักใดเนอะถัดแน่ๆเลยในวันที่9เปิ้นเตือนไปทางอีสานบ่อาจะเป็นอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับผมตะวันออกก็มีจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็มีภาคตั้งไต่ตัวมีเพชรบุรีประจวบสุราษฎร์นะยาวมาจนถึงวันที่10นะครับผมวันที่10นี้มีหลายภาคตัวกันรวมไปถึงกทมแล้วก็ปริมณฑลถ้าภาคเหนือเปิ้นเตือนตังลุมเนาะเหนือตอนล่างนะครับผมเพชรบูรณ์กำแพงเพชรตากเตรียมตัวไว้เลยนะครับผมวันที่10ก็คือวันศุกร์เนาะพวกวันพวกวันศุกร์ละกันพวกวันที่9เนาะแล้วก็วันเสาร์นะครับผมเต็มตัวไว้วันเสาร์นะครับวันครอบครัวเผื่อใครจะเดินทางไปไหนเตือนเหนืออีสานแถบชัยภูมินะครับผมนครราชสีมาภาคกลางก็ยาหลายอันเลยลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีนะครับผมรวมไปถึงตั้งนครนายกเนาะจะได้แล้วถึงยาวเป็นปุนเลย13ปุนเลยนะครับผมนั้นแล้วช่วงนี้อาจจะต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยนึงเนื่องจากว่าบ้านเฮาเนาะบ่เดี๋ยวนี้ก็ยังปิ้นหนาฝนอยู่ละกันใต้ฝนจะตุ่นหนาวแล้วนะครับผมอากาศก็ยินเนาะเจ้ามาแค่ตื่นลูกเจ้าของใครเลยใครลูกเจ้ายกมือขึ้นเนาะยินจิ๋วๆเนาะยินจิ๋วๆพี่จะได้ก็คือลมมันซุยซุยแล้วเฮาก็หนาวเองนะครับผมใครที่แบบว่าเปิดพัดลมอยู่ในลูกมาปิดตอนเจ้าเนี่ยอันนี้เริ่มหนาวแล้วเนาะแต่นะครับผมดูแลสุขภาพกันตัวยบึดก็หนาวบึดก็ฝนตกบึดก็ห้อนี่นะวันนึงมีครบ3เลยดูเลยโอ้ยเจ๊จะได้ดีนะนั่นนั่นแล้วปั๊บโตเนาะบ่ว่าจะปิ้นห้อนก็อันใส่เสื้อผ้าให้มันบ้างน้อยลมถ่ายเทได้เนาะหนาวขึ้นมาก็เอาเสื้อกันหนาวมาใส่นะครับผมแต่ถ้าฝนตกก็อย่าลืมใส่เสื้อกันฝนกันเนาะรักษาสุขภาพกันต้อยเฮาจัดขออนุญาตจัดเพลงที่มันข้างกันจากตอนเจ้ามาก่อนเนาะ2เพลงละกันนะครับผมฝากลมไปกอดเธอแล้วก็อยากจะไปกับเธอ2บทเพลงเดี๋ยวเฮาปิกมีอยู่ด้วยกันครับม้องละปูนนะครับ
0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนหรืออยู่ที่ไหนนะครับผมมุนมาเลยเนอร์95เมกะเฮิรตซ์นะครับผมสวทละปูนกรมประชาสัมพันธ์เนอร์นะครับหรือฟังทางออนไลน์ก็ได้นะครับบอกว่าจะเป็น NBT Plus นะโหลดไว้เลยนะครับหรือทางเว็บไซต์ของเฮาก็ได้นะครับผมสวทละปูนพิมพ์ไปเลยปะแน่นอนเลยนะครับกดเพลย์ครั้งเดียวฟังเลยทั้งวันเลยตี5ฟังเลยนะครับผมตี5ยาวไปจนถึงเต็งคืนนะครับผมใครนะครับเปิดไว้นางแก่งมแก่เงาเนาะหรือมาฟังข้อมูลข่าวสารกันก็ได้นะเพลงที่จบไปสักครู่นี้นะครับผมอยากจะไปกับเธอเนาะช่วงนี้สลับกันไปนะครับผมว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่สติงลูกทุ่งเนาะเดี๋ยวศูนย์อ่านกันอยู่เนอะแล้วก็เพลงหนึ่งที่จบไปนะครับอยากจะไปกับเธออยากจะไปกับเธอหนึ่งเพลงแล้วก็ฝากลมไปกอดเธอนะครับผมสองบทเพลงนะครับผมเพลงที่เขามาไม่ว่าจะเป็นกุหลาบนะครับผมหรือว่าแอลเมืองยองเนาะเพิ่นบอกว่าเอาแบบว่าเวอร์ชั่น2นะครับผมแล้วก็อย่างก็รังรักในจินตนาการเราไปถึงยาอย่างก็ของหนูเล็กกากะนะยาใจกระจอกนะครับผมเดี๋ยวเฮาจัดให้นะครับผม4บทเพลงนี้ก่อนละกันเนาะขออนุญาตปิดสายหน้าไมค์สักก้ามนึงเนาะในสื่อสารกับท่านผู้ฟังสักก่อนนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้เพลงอยู่ในหนักพอสมควรรวมไปถึงนะมีข้อมูลข่าวสารที่จะมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันต้อยนะครับผมในเรื่องของตะก่อนนี้เนาะต้องบอกว่ามันก็จะมีหลายคนที่อยากมีอาชีพเป็นทหารเนาะหรือหลายคนก็อยากบินนะแต่ชายไทยอื่นได้แล้วนะจะต้องไปจับสลากเนาะใครอยากจับสลากก็จะเห็นรอดอนแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นบอกเลยแน่นอนเลยว่าในเรื่องของความต้องการแบบนี้เนาะเพิ่นพ้องว่าความสมัครใจมันก็ต้องมีเหมือนกันนั่นแล้วนะครับรัฐบาลหรือว่ากองทัพเนี่ยเพิ่นก็ฮับในเรื่องของข้อคิดเห็นเหล่านี้เพิ่นก็เอาไปจัดทําในเรื่องของพลทหารอาสานะครับผมแน่นอนเลยในปี70เนี่ยเพิ่นบอกว่าทะยานเกินกึ่งแล้วเนาะต่างเนี่ยเพิ่นพ้องว่าคุณใหม่คุณสมัยใหม่เนี่ยเปิ้นสามารถเข้าไปนะครับผมล่นล้ำไม่ขนาดเลยกระแสตอบรับดีขนาดนะครับผมบะมีต๊กสำหรับโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับหลังจากเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการนะตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาเนอะผ่านไปแค่27วันเปิ้นบอกว่ามียอดผู้สมัครเนี่ยสะสมพุ่งสูงถึง 12,639 คนกันเนอะกึดปิ้น 50.56 ก็คือเกินกึ่งแล้วนะครับผมของเป้าหมายที่เปิ้นตั้งไว้สะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยผ่านมาแค่7วันเนี่ยปิ้นทหารในยุคปัจจุบันเนี่ยได้กลายมาเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะคนรุ่นใหม่สนใจเพื่อที่จะปิ้นอันหนึ่งในทางเลือกหรือเป็นอาชีพต่างๆด้วยเนาะเนื่องจากนะครับผมแบบนี้แค่การไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติเท่านั้นแต่ยังปิ้นโอกาสในการที่จะไปพัฒนาตัวเก่าแล้วก็ต่อยอดสู่อนาคตที่มันมั่นคงกว่านี้บรรยากาศการรับสมัครเปิ้นบอกว่ามันคึกคักขนาดเลยแล้วก็คึกคักอย่างต่อเนื่องตัวนะครับผมโดยเฉพาะสถิตินะ6ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้นบอกว่านตัดยอดถึงวันที่6ตุลานี่นะมีผู้สมัครนะครับผมเพิ่มขึ้นนะวันเดียวเนี่ย244คนวันที่6ตุลาเป็นวันดีก่อนกําลังว่าจะเปิดประกาศเตือนเมืองว่าหรือว่าวันที่6ตุลาเนี่ยเป็นวันดีหรือเปล่านะครับผม244คนกันเนอะนะครับผมแบ่งปิ้นทหารกองเกิน205นายแล้วก็ตีสนใจนะเป็นกลุ่มเป้าหมายเยาวชน18ถึง20ปีเนาะตบเท้าเข้ารวมสมัครมากถึง182คนนะครับผมซึ่งตอกย้ำนะครับเหมือนหันว่ามุมมองของคนรุ่นใหม่กับกองทัพประเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเนาะปินพื้นที่แห่งการตีจ่ามาเฮียนหูมาสร้างโอกาสแล้วก็เหมือนมาฝึกระเบียบวินัยตัวนะครับผมพลทหารอาสานะครับผมจากนาทีสู่โอกาสสำหรับใครเนาะที่สนใจแล้วก็ฟังอยู่เนอะเผอว่าลูกหลานฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นทั้งเลิกหนึ่งนะครับผมรวมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพใดสามารถสมัครได้นะครับผมถึงวันที่24มกราคมปี70มกราปีหน้านะครับผมแต่ตอนเนี่ยผ่านมากี่วันเนาะซาวกว่าวันนะครับผมคุณสมัครไปแล้วกึ่งหนึ่งนะ50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโดยจะมีการคัดเลือกเนอะรอบแรกในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569นะครับผมแล้วก็ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้เนอะจดไว้เนอะจดไว้นะครับผม RCMrta.mi.th นะครับผมโอกาสในการรับใช้ชาติแล้วก็พัฒนาตัวเก่าเกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นแล้วนะเจินโจนเนอะเพื่อใครจะมองว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะสั่งโอกาสแล้วก็สั่งในเรื่องของความมั่นคงอาชีพในอนาคตนะครับผมทหารก็เป็นแฮมอันหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจเนาะเผื่อใครที่ตอนนี้มีละอ่อนน้อยตอนแต่งยุติบาลนี่นะจะเอาไปบอกต่อก็บอกกันได้เนอะอันนี้เป็นโพสต์ไวตีหน้าเพจของข่าวจริงประเทศไทยไปสอบอ่านกันได้นะครับผมอันนี้เอามา าฝากกันในช่วงนี้ละกันเพลงนักเพลงร้ายอยู่นะครับผมอื่นได้แล้วกุหลาบมาก่อนนะเอากุหลาบก่อนเนอะนะครับผมเพลงอื่นๆเราจะเรียงรายไปตามลำดับละกันนะครับผมไปฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวปิ๊กมีอยู่กับน้องอั้นกับรายการม่องละปูนนะครับ
0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนมุนมาเลยนะครับผม FM 95 เมกะเฮิรตซ์ สวัสดีละปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮานะครับผมเพลงที่จบไปนะครับผมแอลเมืองยองนะครับผมแอลเมืองยองเจาะคอมาจากแม่แมวเนาะเป็นคุณยองเหมือนกันเลยบอกขอภาค2เน้อนะครับผมอันนี้ภาค2น่าจะใจแล้วเนาะแอลเพลงที่จบไปนะครับผมจากคันที่โฮมกุหลาบนะครับ2บทเพลงละกันเน้อเฮาข้างกันไว้2บทเพลงนะครับผมท่านผู้ฟังท่านไหนหน้าไม้หลังไม้เจิญได้เนอะเปิดสายหับแล้วนะครับผมแน่นอนเลยนะครับผมเหมือนที่เฮาฮู้กันนะครับผมช่วงก่อนนี้มีการประกาศแจ้งเตือนน้ำโถมเนาะแล้วก็น้ำก็มาแต่เนอะมาแต่มาวาเหมือนกันเนอะนะครับผมไปตั้งบันโหเมืองหลี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็ทำเหอพี่น้องนะครับผมที่อยู่ตั้งบันโหเมืองหลี่เนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำโถมแน่นอนเลยนะครับผมบ่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮาในอำเภอนะครับผมเปิ้นก่อมีการเตรียมความพร้อมเนาะก่อนที่มันจะเกิดเหตุอยู่แล้วตั้งแต่สมัยตอนที่ย้ำใจหนาฝุ่นเตยเนาะบ่ว่าจะเป็นการเพลทางสิ่งกีดขวางทางน้ำเนาะพักอะไรที่มันขื่นเต็มนะเปิ้นไปขุดกันออกอีเนาะแล้วก็พอในเรื่องของประตูระบายน้ำมุ่นได้ก็อีนะเปิ้นก็ไปพอกันแม่นะครับผมรวมไปถึงตอนนี้แล้วนะครับมันเกิดสถานการณ์ขึ้นมามันก็มีแผนต่างๆได้รับมือในช่วงของที่มันเกิดเหตุบัดเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในช่วงของการเยียวยาเนาะผู้ที่ได้รับผลกระทบแน่เลยนะครับผมท่านผู้ว่าเปิ้นก็เน้นย้ำในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ของลี่ของตั้งบันโหงหรือตั้งอำเภออื่นๆเนาะที่ได้รับผลกระทบจากวันที่5กับวันที่7ที่เป็นเตือนมานะครับพร้อมเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การลุ้งทะเบียนเงินเยียวยาเนี่ยที่อำเภอหลี่แล้วก็บันโหงต่อยนะครับผมวันนี้เลยในช่วงเช้าๆเนาะปรากฏจะมีการวอร์รูมนะครับผมตั้งในเรื่องของการประชุมขึ้นมานะครับเปิ้นปินคอนเฟอเรนซ์มาจากส่วนกลางเลยจากปพ.นะครับผมหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนาะท่านนายกเปิ้นเหอมีการประชุมนะครับผมซึ่งตัวนี้ท่านผู้ไอ้ท่านนายกเองเปิ้นก็นั่งปินประธานในการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮาท่านปิยะพงษ์ชูวงเปิ้นก็ได้เข้าประชุมในทุกๆเจ้านะครับผมแน่นอนเลยเปิ้นกำชับนะครับผมหือผู้ว่าราชการทั่วประเทศนะ8ข้อด้วยกันในการที่จะรับมือในเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นเปิ้นว่ามันจะมีแฮมระลอกนึงก็คือตอนที่น้องอั้นบอกไปในชงแรกนะเนาะว่าเนี่ยฝุ่นมันจะมาแฮมแล้วเน้อนะครับผมในวันเสาร์วันติดวันจันทร์นี้แต่มันจะมาชงอันประหองว่าภาคเหนือตอนล่างเน้อมันอาจจะซดเซดเนาะซดเซดมาบ้านเฮาได้นะนั่นแล้วก็เฝ้าระวังละกันเพราะว่าชงนี้จะได้แล้วก็ปิ้นชงหน้าฝุ่นใต้ฝุ่นจะอี้มันชอบจะมีลุมมีฝุ่นเนาะก่อนที่มันจะหนาวนั่นแล้วเฮาก็ต้องพร้อมจะรับมือเช่นกันเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานนะครับผมก็เตรียมความพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับผมเตรียมคุณเนี่ยพร้อมนะบุคลากรต่างๆแต่พี่น้องบ้านเฮาก็ต้องเตรียมโต๊ะเหมือนกันเนอะเตรียมโต๊ะจะได้เอ่ยน้องอ่านนะครับผม1ติดตามข้อมูลข่าวสารแต่นะครับผมระวังตัวเวลาชงเนี่ยข้อมูลข่าวสารมันหนักแก่เนาะนักล่ำนักเลอใครตีลิ้นโทรศัพท์ปิ้นโปดเท่าวันนึงไลค์ขึ้นมาพลึบพึบพืออีเนาะนั่นแล้วก็ลองติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการตัวละกันเนอะเพื่อที่จะได้แบบว่าปิ้นข่าวติดกองแล้วนะครับผมเพราะว่าต้องบอกจากอี้นะครับผมแน่นอนเลยว่าส่วนราชการก่อนที่จะสื่อสารออกไปเปิ้นก็ต้องมีการบ้านเฮาจะบ้านเฮาก็คือราชการเนี่ยจะใช้คำว่าบูรณาการอีเนาะต้องมาซุ้มโหกันน่ะถามกันก่อนว่าแต่ก่อเป็นจะได้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้คอนเฟิร์มอันนั้นคอนเฟิร์มเฮาถึงจะประกาศไปหือพี่น้องได้รับหูกันดังนั้นแล้วข้อมูลที่ออกไปถือว่ามีการกันกองมีการตรวจสอบแล้วถึงจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนเนาะดังนั้นติดตามกันละกันไม่ว่าจะเป็นของสวทลำพูนประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนนะมีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนเนาะแล้วก็มีประหองว่าพยากรณ์อากาศของอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลำพูนติดตามกันได้นะครับผมเธอที่จะได้รู้เท่าทันในเรื่องของภัยสาธารณภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้เราไปถึงในเรื่องของโรคระบาดตัวมีในเรื่องของน้ำกัดเท้าเนาะชีหนูยุงลายนะพาหะนำโรคไข้เลือดออกอันนี้ต้องระวังชินกันเลยผู้ว่าเปิ้นเน้นย้ำนะครับผมว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดลำพูนขอเหอปินไปอย่างทั่วถึงพร้อมกำชับเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไก่ชิดตัวอันนี้สั่งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเลยทางนี้นะครับผมท่านผู้ว่าจะเตรียมลงพื้นที่เพื่อติดตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนาะไม่ว่าจะเป็นติลี่ตีบันโฮงนะครับผมแล้วก็จะไปพอว่าเอ๊ะการลุ้งทะเบียนตอนเนี้ยปิ้นจะได้พองเรียบร้อยก่อครบถ้วนก่อถูกต้องก่อและพี่น้องประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึงหรือเปล่านั้นแล้วอันนี้ก็เป็นการทำงานเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐเนาะที่จะเข้าไปในพื้นที่ซึ่งหลังจากน้ำท่วมปุ๊บเนาะท่าน ผู้ว่าสั่งการเลยท่านในอำเภอถึงตีเลยนะครับในอำเภอบันโฮงนะจุนเฮาอยากโทรไปหาเปิ้นตอนแรกบอกว่าอยากจะเอาเปิ้นมาสัมภาษณ์ต้นคืนวันนั้นนะฮาก็ว่ารบกวนเปิ้นทำงานหรือเปล่าฮาก็คือท่านในอำเภอทำงานไปก่อนนอกตอนเจ้ามาฮาก็ได้ข่าวเข้ามาอู่กันต่อโทรไปตั้งอื่นๆคือเปิ้นส่งข่าวมาฮาก็ได้เอามาจัดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอัปเดตกันแน่นอนเลยเตอนี้ท่านผู้ว่าก็ลุงไปแฮมวันเจ้ามาปุ๊บลุงเลยนะครับผมและหลังจากนี้ก็จะลุงในดูในเรื่องของการเยียวยาเนาะประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับผมที่มีการประกันผ่านแอปพลิเคชันเนาะตอนนี้หลายๆคนถามว่าเฮ้อระบาดอีเมลประกันก็ต้องบอกว่าอีนะครับผมว่าประกันเนี่ยประกัน30ล้านหลังคาเฮือนโทประเทศเลยดังนั้นแล้วบ้านเฮาจังหวัดลำปูนมีการประกาศแล้วว่ามีการประกันเนอะมันต้องไปเยอะอย่างนะครับแต่เฮาก็อยากใจดีกว่าเนาะประกันหมู่นี้เฮาไม่อยากใจไม่อยากคือลุมปึ้งไม่อยากคือน้ำท่วมไม่อยากคือแผ่นดินไหวซักอย่างนะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นประกันนี่จะเริ่มทำงานนะครับผมไม่ว่าจะบินจ่ายเงินชดเชยนะครับผมในตอนแรกก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการสำรวจต่อว่าความเสียหายแต่เป็นจะใดแล้วก็มีวงเงินเกินแต่ละประเภทนะครับผมเดี๋ยวจะได้แล้วเฮาเอามาอู่กันเต็มเพราะว่าขังก่อนเนาะวาวันซื้อนี้เนาะเขาเอามาอู่กันในเรื่องของประกันสุขภาพแต่ละประเภทแล้วแต่จะได้เดี๋ยวเอามาทบทวนกันต่อนะครับผมแน่นอนเลยแฮมซองบทเพลงละกันที่ขอเข้ามาเนาะเพลงแรกน่าจะไอเบาเลอน้อยนะครับผมรังรักในจินตนาการแล้วเพลงหนึ่งก็คือยาใจกระจอกนะครับผมของหนูเล็กกากะนะครับผมสองบทเพลงนี้ก่อนเดี๋ยวเฮาปิกมาอยู่ด้วยกันกับม่องหลับปูนนะครับ

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: ปิ๊งมาอยู่ด้วยกันนะครับผมครับมองหลับปูนเนอร์สองบทเพลงนะครับผมยาใจกระจอกนะครับผมหนึ่งบทเพลงนะครับแห่งเพลงหนึ่งก็คือเพลงเก่าๆเนาะรังรักในจินตนาการนะครับผมสองบทเพลงละกันเนอร์เลยสองเพลงนะครับผมในช่วงหน้าเนาะบอกว่าจะเป็นเพลงรักสาวลูกสองนะครับผมจากไอ้บ่าวซีโบบานเป็นหมอไปตั้งนำดิบหังดงแล้วก็สาวเสียงหวานเนอร์แต่ว่าเป็นบอกว่าขอเพลงอย่างก็เงินป้อรอหน่อยนะวันนี้เป็นบอกว่าหักสาวลูกสองกันสาวลูกสองนะครับผมจะได้เราเดี๋ยวเราฝากไปถึง3ฐานตะกันนะครับผมแล้วก็ทุกเสียงทุกสายเนอะแล้วก็คุณแม็กคอเพลงทางหินแห่อีวะนาของก้องห้วยไร่ช่วงหน้าเขาจัดหื้อเลยนะครับผมช่วงนี้นะครับผมมาโจนกันสักหน่อยสำหรับคุณงามนะต้องบอกว่าคุณงามโจนคุณงามนะครับผมความสง่างามเปี่ยมคุณคานางสาวหลับปูนเป็นมาลันเนอร์นะครับผมเจินโจนนะครับผมนางสาวนะผมว่าโจนสาวงามปูตีมีอายุประมาณ17เนาะระหว่าง17ถึง25ปีนะครับผมมีความมั่นใจภาคภูมิใจในรากเหง้าของวัฒนธรรมของตกเก่านะครับผมรวมสมัครเข้ามารวมประกวดนางสาวหลับปูนในงานสักการะพนางจามบัตเตวีนะครับผมแล้วก็งานฤดูหนาวจังหวัดหลับปูนปี2569มารวมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดหลับปูนของเฮาตีสำคัญเลยนะครับผมเปิดห้องว่าปิ้นอีกหนึ่งเนาะแฮมหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์นะครับการท่องเที่ยววัฒนธรรมเปิดห้องว่าเป็นทูตวัฒนธรรมนะตีทรงคุณค่าเนื่องจากว่างามโตยนะมีในเรื่องของการตอบคำถามต่างๆเพื่อวัดในเรื่องของว่าหูแตกก็ฮะอีนะแน่นอนเลยว่าในเรื่องของการแข่งขันก็จะต้องมีรางวัลต่างๆนะครับผมมาติดตามกันได้เนอะอันนี้เอามาจากประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนเป็นโพสต์ไว้นะครับผมเปิดรับสมัครแล้วนะครับผมเปิ้นบอกว่าจะมีการประกวดในคืนวันที่4ธันวาคม2569รอบตัดสิน1ทุ่มตรงนะครับผมมาแอวกันได้เพื่อชิงมงกุฎแล้วก็เงินรางวัลรวมมูลค่าก็คือ 40,000 บาทด้วยกันพร้อมถ้วยสายสะพายตำแหน่งนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของผู้สนับสนุนใจดีนอกในจังหวัดลำปูนของเฮาตีเปิ้นจะเหื่อรางวัลต่างๆกันต้อยคุณสมบัตินะเป็นแม่ยิงนะโดยกำเนิดสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปูนโดยการเกิดเนาะหรือศึกษาหรือทำงานหรือเคยมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านหรือหลายอย่างรวมกันติดต่อกันบัดน้อยกว่า1ปีเนาะเนี่ยบ่ว่าจะปิ้นมีการศึกษาอยู่นี่เยการยุ่นนี่หรือมีทะเบียนบ้านยุ่นนี่นะพี่คุณตินนี่หรือหลายอย่างรวมกันหรือครบกูอย่างก็ได้แต่ต้องบ่น้อยกว่า1ปีนะครับอย่างที่2ส่วนสูงบ่น้อยกว่า160ซมเนาะนะสถานะโสดนะ อันนี้สำคัญบ่ว่าสถานะโสดไม่เคยผ่านการสมรสหรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนนะครับผมเปิดรับสมัครตั้งแต่5ตุลานะครับผมแสดงว่าเริ่มแล้วยาวไปจนถึง23บ่ยาวเนาะจะหมดแล้วเนี่ยใกล้แล้วเนาะ23ตุลาคม2569ในวันเวลาราชการนะยื่นใบสมัครที่ฝ่ายบริหารโทรไปสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปูนเอาเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับโทรศัพท์ไปกันก่อนได้อยู่ที่สารกลาง0535618238เอ้ย283สุมาอภัยอภัยทําครั้งนึง0535612283เน้อนะใครที่เป็นสาวงามมีคุณสมบัติตรงนะอายุต่ํากว่า18ปีแล้วก็บ่เกิน25ปีไปสมัครกันได้นะครับผมคุณสมบัติอย่างต่างๆโพสต์ไว้แล้วหน้าสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนของเฮาใครนะครับผมอยากเป็นตัวแทนของจังหวัดลำปูนเนาะโชว์ในเรื่องของงามทั้งใจงามทั้งใบหน้างามทั้งสติปัญญามาได้นะครับผมนางสาวลำปูนประจําปี2569เนอะนะครับผมมาเอาฟังเพลงดีกว่านะครับผมแฮมซองเพลงนะครับผมน่าจะได้1เพลงนึงนะครับแล้วก็ตัดเข้ามาติรายการแล้วก็น่าจะเป็นเพลงแรกก็คือทางหินแห่เนาะเอาสาวลูกสองกันก่อนนะครับผมไปตังสีโบบานนะครับฝากถึงน้ำดิบแห่งดุ้งแล้วก็สาวเสียงหวานแล้วก็ทุกเสียงทุกสายนะครับ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: นะสาวลูกสองนะครับผมจากไอบ่าวสีบัวบานนะครับผมจัดเงินเรียบร้อยแล้วเนอร์นะครับผมฝากไปตังสาวเสียงหวานหางดวงแล้วก็นำดิฟต้อยนะครับผมแล้วก็ทุกเสียงทุกสายตีรับฟังกันอยู่นะครับผมแน่นอนเลยนะครับผมมองละปูนมากันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะบ่ายโมงตรงแบบอีมาอู่จ้าภาษาคุณยองเว่นไว้วันหนึ่งเนอร์วันปุธนะครับผมก็จะมียุติธรรมนอมาเหอความรู้กันในเรื่องของกฎหมายความยุติธรรมต่างๆรวมไปถึงบทเพลงเพราะๆที่ท่านจะมาฝากกันเนาะวันนี้ก็ที่จริงเขาจัดเพลงลูกทุ่งนะเพลงกำเมืองต่างๆวันนี้มีเพลงอื่นๆแทรกมานะศูนย์อ่านศูนย์อ่านฟังกันไป จะได้แล้วก่อมาขอเพลงกันได้นะครับผมรวมไปถึงตังหน้าไม่ลังไม้นะครับผมหรือทางออนไลน์เนาะสามารถเอิ่นอู่กันได้นะครับผมหรือเรื่องไหนที่อยากจะรับทราบพิเศษก็บอกกันได้เนอะเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลมาเอิ่นกันนะครับผมแน่นอนเลยวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่โทรเข้ามาขอเพลงแล้วก็โทรมาอู่จ้ากันเนอะนะครับผมผิดพลาดอย่างขอสุมาอภัยนะครับผมพกเริ่มกันใหม่ พกเริ่มกันใหม่นะครับผมจะได้รับฝากติดตามกันต้อยไม่ว่าจะเป็น6โมงเช้ามาฟังกันได้เนอะแล้วก็บ่ายโมงจากอีก็มาติดตามกันได้ใครฟังยองหูเลิงหรือฟังหูเลิงก็อยากขึ้นมาฟังเนอะนะครับผมวันนี้ลาไปแล้วครับผมกับเพลงนี้เลยทางหินแห่ของก้องห้วยไร่นะครับขอมาจากคุณแม็กเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันจะเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับจากท้องถิ่นภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันจะเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับจากท้องถิ่นภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดและวันนี้เริ่มโอนเงินล็อตแรกแล้ว 8,219 ครัวเรือน
7: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเร่งส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปภ.จากนั้นปภ.จะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขนส่งจังหวัดแพร่ลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทำป้ายทะเบียนป้ายภาษีใหม่ไม่ต้องใช้เล่มจริง
8: นางสาวดารารัตน์ดาวเวียงกันขนส่งจังหวัดแพร่เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกห่วงใยผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนหรือป้ายภาษีสูญหายและชำรุดจากการลุยน้ำท่วมจึงออกหนึ่งมาตรการพิเศษช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งสามารถขอออกใบทะเบียนแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถตัวจริงเพียงใช้สำเนาเล่มทะเบียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้นสำหรับค่าธรรมเนียมป้ายทะเบียนใหม่อยู่ที่แผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศส่วนกรณีที่เล่มทะเบียนรถหายหากเป็นรถที่ผ่อนหมดแล้วสามารถยื่นคัดเล่มใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่รับผิดชอบค่าธรรมเนียม55บาทและสำหรับรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถขอใบรับรองรายการจดทะเบียนแทนได้ทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมรถยนต์75บาทและรถจักรยานยนต์35บาททั้งนี้มาตรการผ่อนปรนลดขั้นตอนพิเศษนี้สามารถติดต่อดำเนินการได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่หรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้านทุกแห่งประมูลธุรกิจทีมข่าวสวท.แพร่รายงาน
1: มาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนทั่วรัฐยะโฮเป็นเวลา2วันหลังเผชิญปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่ามาเลเซียสั่งปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกแห่งทั่วรัฐยะโฮเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามคำสั่งของตุนกูอิสมาอิลสุลต่านอิบราฮิมผู้สำเร็จราชการรัฐยะโฮเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและปกป้องสุขภาพของเด็กนักเรียนหลังหลายพื้นที่ของรัฐยะโฮมีดัชนีคุณภาพอากาศแต่ระดับที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพนายนาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่ามาเลเซียยังจัดให้มีการเรียนการสอนที่บ้านแทนเพื่อความต่อเนื่องในการเรียนของเด็กนักเรียนพร้อมขอความร่วมมือจากบรรดานายจ้างในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบรวมถึงจัดตารางงานอย่างสมเหตุสมผลตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรม
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
13: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
12: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวช
6: ไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
15: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
16: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณฟังเจ้าป้ากับดีเจหนุ่งหนิงอมรราชศรีพฤกษ์นะเจ้าเก่าเวลาเดิมเลย2โมงถึง3โมงทุกๆวันพัดถึงวันศุกร์นะเจ้าในรายการสป้าออร์ไรตี้สวทลปูน FM 95เจ้า1ชั่วโมงเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวกับเพลงลูกทุ่งนะเจ้าส่งกำลังใจดีๆฮือกับคุณผู้ฟังในส่วนของเพลงลูกทุ่งนะเจ้าแล้วก็สาระดีๆในรายการสำหรับสป้าออร์ไรตี้นะเจ้าว่าแล้วมาฟังเพลงกันเดี๋ยวปิ๊กมาอู้มาจากกันเจ้า

ช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังภายตีเจ็บหลังเจ็บแอวอีดอนนะเจ้ามันมีสาเหตุมาหลายอย่างอย่างเช่นทำงานนักนะเจ้าอย่างเช่นลูกนั่งพิษตาพิษถ่าพิษทางนอนพิษถ่าพิษทางอีดอนแต่คุณผู้ฟังเจอก็เจ้าว่าการปวดหลังเนี่ยมันมีสาเหตุมาเห็นอันหนึ่งก็เพราะว่าความเครียดนั่นเองนะเจ้านะมันเป็นจะได้ไหนมาฟังกันพอรอนะเจ้าซึ่งผลวิจัยก็ชี้นะเจ้าว่าความเครียดเกี่ยวกับอาการปวดหลังนะเจ้ามีได้หลายด้านเนี่ยเจ้าเช่นเพิ่มความรู้สึกปวดนะเจ้าผลวิจัยชี้ว่าความเครียดจากเหตุการณ์ในชีวิตส่งผลต่อระบบประสาทตียับยั้งความปวดนะเจ้าทําให้บุคลิกแย่ลงตวยเฮามักจะใจถ่ากอดอกฮอไหลหลังค่อมเมื่อเครียดซึ่งทําให้คอหลังไหลทํางานบ่สมดุลกันนะเจ้ากล้ามเนื้อตึงขึ้นเมื่อเฮาเครียดนะเจ้าร่างกายเฮาจะเข้าสู่โหมดสู้หรือหนีจะทําให้กล้ามเนื้อตึงขึ้นนั่นเองนะเจ้าและนอกเหนือจากนี้ก็มีการเพิ่มความอักเสบความเครียดเรื้อรังนะเจ้าเป็นสาเหตุหนึ่งของการอักเสบส่วนต่างๆรวมถึงหลังของเฮาตวยวิธีสังเกตความเครียดนะเจ้าฮู้ได้จะได้ว่าเฮาเครียดนะเจ้าอย่างเช่นก่อยๆปวดขึ้นบ่ปวดทันทีนะเจ้ามันจะปวดขึ้นกําน้อยกําน้อยกําน้อยอีหน่อนะเจ้าสําหรับถ้ามีอาการความเครียดนะเจ้าบ่มีอาการร่วมนะเจ้าเช่นช้าหรืออ่อนแรงและความปวดบ่รุนแรงอันนี้บ่เกี่ยวกับความเครียดนะสิบ่เป็นช้าหรือว่าอ่อนแรงอีนะเจ้าแล้วก็จะปวดเฉพาะตอนบ่สบายใจนั่นเองนะนะฮะก็นะความเครียดนี่มันสามารถทําให้เฮาปวดหลังได้นะเจ้าปวดได้บ่ใจแต่เฉพาะเรื่องของการทำงานนักอย่างเดียวหรือว่าพิษถ่าพิษทางอย่างเดียวความเครียดก็ทำให้เราปวดหลังได้เหมือนกันนั่นเองนะเจ้าหายเครียดย่างได้หายเครียดกินนะบางคนก็กินนะบางคนก็รับบางคนก็อันพักผ่อนอย่างก็ว่ากันไปนะเจ้าแต่วิธีการคลายเครียดที่ดีที่สุดนะเจ้าคุณผู้ฟังออกกำลังกายลองพอนะเจ้าเดินเอาก็ได้อันนี้ขออวดตัวเก่าหน่อยดีเจนุ่นนิ่งก็เริ่มออกกำลังกายคือตั้งใจเนาะมีเวลาก็ไปออกกำลังกายเดิน30นาที40นาทีนะมันรับดีมันอ่านทำให้หายเครียดได้นะเจ้าลองพอแต่วิธีนึงที่หายเครียดก็คือฟังเพลงตังสวทเจ้ากับสปะวาไรตี้ดีเจนุ่งนิ่งอมรรัศมีคลิกเจ้า

คือผู้ฟังเจ้าจือรายการก็ตึงบอกเนาะสปะวาไรตี้ก็สั้นหาเรื่องท่านเรื่องนี้มาอู้คือผู้ฟังได้ติดตามภาพฟังกันตัวเนี่ยเจ้ากับดีเจนุ่งหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์วันนี้คุณเติมน้ำให้ร่างกายแล้วหรือยังละกะละหูกว่าการดื่มน้ำเนี่ยนะเจ้าน้องจะจำเป็นต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆแล้วก็ยังมีประโยชน์เจ๋งๆเลยตีดีต่อชีวิตประจำวันของเฮาตวยนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นการช่วยในการลดน้ำหนักช่วยในการลดสิวช่วยให้เข้าห้องน้ำได้สบายขึ้นนะเจ้าแล้วก็การดื่มน้ำเนี่ยยังช่วยให้เฮามีชีวิตที่แฮปปี้อารมณ์ดีๆเห็นต่างหากโดยปริมาณน้ำที่เหมาะสมต่อวันคือประมาณ2ลิตรหรือว่า8แก้วนะเจ้าแต่ก็ขึ้นอยู่กับกิจวัตรของแต่ละคนแห่งกรรมนะเจ้าถ้าขายออกกำลังกายเป็นประจำก็ควรจะดื่มน้ำนักขึ้นตามด้วยปริมาณในการออกกำลังกายเนี่ยเจ้าก็คือกินน้ำเพื่อนักขึ้นถ้าหูจะอีแล้วไข่ตีตอนนี้กำลังคอแห้งอยู่ปากแห้งอยู่นะเจ้าก็ฟังไปหาน้ำมาดื่มเพื่อร่างกายชุ่มชื่นกันไปเลยนะดื่มน้ำเพื่อเพียงพอทุกๆวันนะเจ้าก็จะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปได้ตัวนะเจ้าโดยเฉพาะเรื่องราวของน้ำหนักลดลงเน้อน้ำหนักเพิ่มดื่มน้ำเพิ่ม500มิลลิลิตรก่อนอาหารการเผาผลาญทำงานจะดีขึ้นถึง 30% เมื่อเทียบกับคนดื่มน้ำปริมาณปกตินะเจ้าสิวน้อยลงก็คือเมื่อผิวของเฮาชุ่มชื่นก็จะลดการสร้างน้ำมันส่วนเกินบนผิวจะลดการเกิดสิวได้นะเจ้าขับถ่ายดีขึ้นก็อย่างที่บอกเนาะดื่มน้ำตอนเจ้าจะช่วยในการเคลื่อนไหวของลำไส้ช่วยขับถ่ายได้ง่ายขึ้นและอารมณ์ดีขึ้นนะเจ้าปะว่าการขาดน้ำจะส่งผลให้เกิดอารมณ์เชิงลบนั่นเองนะน้ำเปล่านะหูฟังพักฟังเพลงกันต่อกับเรื่องราวของสปะวาไรตี้เจ้า

คุณฟังเจ้าวันนี้มาดูเรื่องราวของมาฟังนี่กันเนาะมาฟังเรื่องราวของเปลือกกล้วยเปลือกผลไม้เปลือกผลไม้เวลาเรากินนี่เนาะนะเจ้าเขาก็ต้องปอกให้มันหมดเพราะว่าเปลือกผลไม้หลายชนิดนะเจ้าก็มีประโยชน์นักกว่าติกึดเนอะนะเจ้าซึ่งหลายชนิดปะนี่นะเจ้าก็กำลังหู้ว่าเออมันกินเปลือกได้ตัวเหมือนกันเนอะนะหามาพอกันนะเจ้าว่าผลไม้เปลือกผลไม้อย่างตีมันกินได้พองนะเจ้าประโยชน์ลับๆของการกินเปลือกผลไม้เปลือกกล้วยนะเจ้ามาฟังเออเปลือกกล้วยมันกินได้เนอะเบิร์นบอกมันมีวิตามินเอและลูทีนช่วยบำรุงสายตานะเจ้าแล้วก็มีคริปโตแฟนช่วยให้อารมณ์ดีนั่นเองนะเจ้าส่วนเปลือกของเลมอนเปลือกของเลมอนนะเจ้ามีวิตามินซีสูงช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันนะเจ้ามีโพแทสเซียมป้องกันโรคหัวใจนะเปลือกของกีวีเจ้าคุณผู้ฟังมีวิตามินอีที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระมีโฟเลตช่วยลดความผิดปกติในสมองของลูกในครรภ์ได้นะเจ้านอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเปลือกแอปเปิลเนาะบางคนอันปอกเปลือกขวางเหี่ยวมากๆนะเปลือกแอปเปิลแต่นี่ลองพอนะเจ้าเปลือกแอปเปิลจะมีวิตามินเคช่วยในการแข็งตัวของเลือดนะเจ้ามีแคลเซียมช่วยให้กระดูกแข็งแรงนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนกินผลไม้พร้อมเปลือกนะเจ้าบดีลืมล้างหน้าให้สะอาดก่อนกูเตือเลยเพื่อลดสารเคมีตกค้างติเปลือกผลไม้นั่นเองนะเจ้าประโยชน์ลับๆของการกินเปลือกผลไม้นะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันตัวจ้า

นะของเพื่อนร่วมทางนะครับบ่ว่าจะมากับเฮาหรือว่าขับรถร่วมสัญจรบนท้องถนนนะเฮาก็ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นที่ตั้งนะครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเน้อคุณผู้ฟังครับเอาละครับวันนี้โอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวกลับมาปะกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 15:00 นถึง 16:00 นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายในอำเภอบ้านสร้างยืนยันเน้นผลประโยชน์ประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับสิริ

0: จินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายในอำเภอบ้านสร้างยืนยันเน้นผลประโยชน์ประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมเป็นหลักและผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
6: นายเอกภพ เพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการโพสต์ข้อความของอดีตข้าราชการระดับสูงกรณีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้าช่วยราชการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทันหันโดยชี้แจงว่าพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเป็นจุดรับน้ำสำคัญที่ไหลมาจากจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีก่อนลงสู่แม่น้ำบางปะกงซึ่งถือเป็นพื้นที่วิกฤตที่ต้องการการบริหารจัดการและบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทั้งนี้รายละเอียดและเหตุผลของคำสั่งย้ายดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เป็นผู้เสนอเรื่องตามขั้นตอนซึ่งต้องผ่านการสืบค้นข้อมูลและมีเหตุผลที่ชัดเจนในการรับมือกับสถานการณ์พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียที่มีการเชื่อมโยงกับประเด็นการก่อสร้างโครงการระบบกำจัดขยะโดยยืนยันว่าการทำงานในภาวะวิกฤตต้องเน้นผลสัมฤทธิ์ในการช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญสถิตประดับศิลป์รายงาน
5: อธิบดีกรมการปกครองย้ำบทบาทในอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์โดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
7: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทในอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้ในอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหาในอำเภอพึ่งได้เสมอชนัญชิดาสันทอรายงาน
5: ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดระนองธานีเตรียมสินค้าและวัตถุดิบรองรับความต้องการของประชาชนในเทศกาลกินเจปีนี้อย่างคึกคัก
8: เข้าสู่ช่วงก่อนเทศกาลกินเจบรรยากาศตามตลาดและร้านค้าในพื้นที่จังหวัดระนองเริ่มคึกคักผู้ประกอบการต่างทยอยเตรียมสินค้าและวัตถุดิบรองรับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะผักสดเต้าหู้โปรตีนเกษตรและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจอย่างไรก็ตามผู้ค้าหลายรายสะท้อนว่าราคาสินค้าบางชนิดปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะผักสดซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในช่วงเทศกาลส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นขณะที่ประชาชนบางส่วนมีกำลังซื้อลดลงและต้องระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นด้านร้านอาหารเจผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมและนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูพร้อมจัดเมนูหลายระดับราคาเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังซื้อของประชาชนทั้งนี้เทศกาลกินเจในปีนี้ทั้งผู้ค้าร้านอาหารและผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดระนองต่างต้องปรับตัวตามสถานการณ์ค่าครองชีพโดยประชาชนเน้นเลือกซื้อสินค้าตามความจำเป็นและเปรียบเทียบราคาขณะที่ผู้ประกอบการเร่งบริหารต้นทุนเพื่อสามารถจำหน่ายสินค้าและอาหารเจในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้คือคลิปเรืองระยนต์สปทระนองรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
9: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับติดตามรับฟังและรับชมรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เจียงใหม่ปากันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับในช่วงเวลาประมาณ4โมงน้อยๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็ยาวไปจนถึงประมาณสัก4โมงกึ่งวันนี้อยู่เป็นกู้เป็นกิมท่านผู้ฟังครับกับทีมงานของสวทฝางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับเนาะ FM 89.25 MHz ครับรวมไปถึงทักทายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามผ่านทางเพจของสวทฝางนะเพจสวทฝางคลื่นความหูกู้ความสุขรวมไปถึงที่ทุกเพจของทุกสถานีของทุกจังหวัด8จังหวัดภาคเหนือตอนบนกันด้วยนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กันเข้ามานะครับขอบคุณทีมงานของทีมงานสวทแป้นะครับทีมงานของสวทเมษเรียงส่งตึงหัวใจส่งตึงนิ้วมือนิ้วโป้งอันแก่นหลวงๆมาฮื้อขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการกันนะครับวันนี้ติดตามเรื่องราวข้อมูลข่าวสาร8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนอนนำเสนอโดยผมไพรทุนผิวตองครับณติดำเนินรายการในช่วงเวลานี้เรื่องราวข่าวสารเป็นจะใดพ่องนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันได้ในแต่ละช่วงกันครับ
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ครับโอ้ข่าวเจ้าเหนือท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับทั้งวิทยุและก็ทางออนแอร์ออนไลน์ตัวเนาะผ่านทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ของเฮานะครับเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ท่านผู้ฟังไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันเลยนะครับไปกันที่ในตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาครับได้เชิญชวนชิมเที่ยวนะครับเพื่อค้นปะกับสิ่งใหม่ๆในงานลานนาเอ็กซ์โป2026กันครับทางด้านของนางณัฐพรมหาไพบูลย์นะครับพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนแอลงานลานนาเอ็กซ์โป2026เนาะซึ่งเพิ่นจะจัดขึ้นในช่วงของวันที่วันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนะครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้เปิ้นจัดภายใต้แนวความคิดผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีหน่วยงานจากทั่วภาคเหนือเลยครับท่านผู้ฟังนักกว่า45หน่วยงานพร้อมพื้นที่จัดแสดงกว่า1ปันบูธมานำเสนอสินค้านะครับของกินภูมิปัญญาวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจท้องถิ่นโดยนำเสนอผ่าน13โซนด้วยกันนะครับสัมผัสเสน่ห์อัตลักษณ์และวัฒนธรรมล้านนาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวและบริการที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิมช็อปสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปะกับความหลากหลายของเมนูภายใต้แนวความคิดดีต่อใจดีต่อโลกนะเปิดโลกเกษตรสมัยใหม่พร้อมแนวความคิดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและก็เฮียนฮู้ศาสตร์พระราชาและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีโซนที่ผสานวัฒนธรรมแนวความคิดสร้างสรรค์และปัญญาประดิษฐ์นะครับนำเสนอพลังของเชียงใหม่ในฐานะเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์สัมผัสเสน่ห์งานคาฟและกาแฟเชื่อมคุณค่าท้องถิ่นสู่ตลาดโลกปะกับสินค้าศักยภาพของท้องถิ่นพร้อมกับก้าวเข้าสู่โอกาสที่กว้างขึ้นนะครับเชื่อมโยงผู้ประกอบการกู้ค้ากู้ขายเครือข่ายต่างๆนะครับแล้วก็จะได้โอกาสต่างธุรกิจตัวรวมไปถึงอาหารที่มีความหลากหลายของเมนูนะครับพร้อมสัมผัสสีสันแห่งอาหารล้านนาและก็อาหารยอดนิยมในบรรยากาศที่คึกคักครับทั้งนี้ภายในงานก็จะมีกิจกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความหลากหลายทั้งเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจลิ้มลองของกินเครื่องดื่มรสชาติที่มีความหลากหลายปะกับภูมิปัญญาเรื่องราวแนวความคิดนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์หรือแม้กระทั่งปะกับ เครือข่ายคู่ค้านะครับจับโอกาสต่างธุรกิจกันตุยนะท่านผู้ฟังซึ่งโอกาสนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้ง7วันเต็มนะครับบ่ได้ลืมนะครับท่านผู้ฟัง12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้เนาะเจนจวนมาแอลกันนักๆนะครับจากเมืองเจียงใหม่เนาะขึ้นเหนือมาที่เมืองฝางบ้านเฮากันพ่องครับท่านผู้ฟังมาตะวานี้นะครับเป็นในส่วนของอำเภอฝางของเฮาก็มีการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขวิกฤตเกี่ยวกับน้ำเมานะครับซึ่งท่านในอำเภอฝางครับมอบหมายทางด้านของนายเอกนรินทร์ปิ่นธนาครับท่านเกษตรอำเภอฝางนำคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในลำน้ำเมาตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่หมู่4หมู่ที่6หมู่10ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางของเฮานะครับการลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ท่านผู้ฟังสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาเฮาปะป่าตายนะครับเป็นจำนวนนักในบริเวณลำน้ำเมาบริเวณบ้านหัวฝ่ายหมู่ที่3ตำบลปงน้ำฮ้อนโดยสันนิษฐานนะครับว่าเกิดจากการได้รับสารพิษหรือสารเคมีทางการเกษตรที่ปนเปื้อนมากับน้ำอำเภอฝางก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าตรวจสอบพร้อมจัดประชุมหารือเมื่อวันที่25สิงหาคมจนนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงภาคีเครือข่ายร่วมมือกับภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับจนเมื่อกระทั่งวันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับร่วมกันป้องกันยับยั้งการทิ้งการล้างการระบายภาชนะบรรจุสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนทางนี้คณะทำงานก็ได้ลงพื้นที่เพื่อกำชับย้ำนะครับรวมไปถึงเน้นให้กับพี่น้องเกษตรกรและคนในชุมชนในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่นตำบลปูงน้ำฮ้อนร่วมมือกันในการจัดสร้างและใช้บ่อบำบัดสารเคมีอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันเมื่อมีการชะล้างภาชนะหรือว่าสารเคมีทางการเกษตรที่จะรั่วไหลลงสู่ลำน้ำเมาเพื่อมีความยั่งยืนกันต่อไปตุยนะครับท่านผู้ฟังจากเรื่องราวของสารเคมีนะครับไปต่อกันที่จังหวัดลำปูนท่านผู้ฟังอันนี้ที่ลำปูนก็มีการเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองปลอดภัยนะครับซึ่งเป็นเมืองปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้ากันนะครับที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปูนชั้น1ศาลากลางจังหวัดลำปูนนะครับทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกเป็นประธานการประชุมห่วมพิจารณารับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอเพื่อประเมินและพิจารณาอนุมัติสถานะพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแก่อำเภอที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดมุ่งสู่เป้าหมายการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยสืบเนื่องจากการดำเนินงานของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทางคณะกรรมการประเมินได้ลงพื้นที่นะครับเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาซึ่งมี3อำเภอท่านผู้ฟังที่ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับอำเภอเรียบร้อยแล้วนะครับได้แก่อำเภอแม่ทาอำเภอบ้านที่อำเภอเวียงหนองร่องซึ่งในคราวนี้ทางคณะกรรมการก็ได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติรับรองเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภออย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรับฟังรายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2569จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปูนตุยสำหรับพื้นที่แห่ม5อำเภอนะครับที่เหลือของจังหวัดลำปูนปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในพื้นที่ยังได้รับการรับรองที่ยังบอกครบทุกแห่งนะครับจึงอยู่ระหว่างการเร่งรัดขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมโรคเพื่อให้พร้อมสำหรับการขอรับการประเมินและรับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอในลำดับต่อไปกันด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็เน้นย้ำกันนะครับในการทำงานในทุกๆช่วงจากลำปูนครับเราจะไปต่อกันที่เมืองลำปางท่านผู้ฟังซึ่งทางจังหวัดลำปางเปิ้นก็มีการคว้าอันดับ2รางวัลธรรมศาสตร์เพื่อปฐมภูมิท้องถิ่นประจำปี2569กันนะครับทางด้านของนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเข้ารับมอบโล่รางวัลธรรมศาสตร์เพื่อปฐมภูมิท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งได้รับรางวัลอันดับ2นะครับประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีและรพสตนักกว่าร้อยละ50ของจำนวนทั้งหมดจากศาสตราจารย์ดร.สุภัสสวัสดิ์ชัชวาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีโดยทางอบจ.ลำปางนะครับเพิ่นมีการส่งผลงานโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิด้วยระบบโทรเวชกรรมนะครับได้สะท้อนถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ครับทางกองสาธารณสุขอบจ.ลำปางยังห่วมจัดแสดงผลงานด้านการแพทย์แผนไทยของรพสต.ในสังกัดภายใต้นิทรรศการภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยท้องถิ่นพร้อมร่วมรับฟังการเสวนาต่างวิชาการเกี่ยวกับการสร้างต้นแบบระบบสุขภาพปฐมภูมิภายใต้ระบบการกระจายอำนาจและบทบาทพี่เลี้ยงนะครับในการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะรางวัลนี้ก็สะท้อนถึงการพัฒนาของอบจ.ลำปางท่านผู้ฟังที่คว้ารางวัลอันดับ2ของรางวัลธรรมศาสตร์เพื่อปฐมภูมิท้องถิ่นในปี2569เป็นการยกระดับคุณภาพด้านสาธารณสุขของพี่น้องคนลำปางกันด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็เอาแต่ท่านผู้ฟังนะแสดงความยินดีด้วยกับพี่น้องคนลำปางนะครับจากลำปางท่านผู้ฟังเราจะไปต่อกันที่เมืองแม่ฮ่องสอนกันพ่องนะครับที่เมืองสามหมอกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเปิ้นมีการมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติราชการประจำปี2570กันครับไปกันที่ห้องประชุมพิชาพรเฮาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนายวิบูลแววบัณฑิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานมอบนโยบายพร้อมแนวทางการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2570และก็มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมพัฒนาชุมชนครบรอบ64ปีเพื่อเสริมสร้างความฮักความสามัคคีและก็ความภาคภูมิใจในหน่วยงานยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2569รวมทั้งยังมีการสรุปผลการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาชุมชนนะครับประจำปี2569และร่วมกันกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ2570ต่อไปในโอกาสนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ฮื้อโอวาทและก็แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ2570แก่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนนะครับในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยทุกท่านนั้นคำนึงถึงการมุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานโดยอาศัยการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนสำหรับกรมพัฒนาชุมชนครับก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคม2505มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการเฮียนโฮการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ประชาชนสามารถเปิ่งปาตกเก่าได้และก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็มีความยั่งยืนกันด้วยนะครับปิดท้ายในช่วงแรกท่านผู้ฟังเฮาไปกันที่อำเภอแม่เสรียงกันพ่องนะทางตะวันตกของทางโซนใต้ของแม่ฮ่องสอนนะครับท่านนายอำเภอศพเมยครับนำทีมเจรจายุติศึกความเจื่อนะครับเนาะสองฝ่ายจับมือดื่มน้ำสาบานแล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะครับพาทุกท่านไปกันที่ห้องประชุมของอบต.ป่าโป่งนะครับในคำผันโมกไทยสงฆ์นะท่านในอำเภอศพเมยนะครับเป็นประธานการประชุมไกลเกี่ยข้อพิพาทจากกรณีความขัดแย้งในชุมชนของบ้านห้วยเหี้ยนะครับหมู่ที่5ตำบลป่าโป่งอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากกรณีที่ราษฎรจำนวน7ครัวเรือนท่านผู้ฟังถูกกล่าวหาจากความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเกี่ยวกับบรรพบุรุษประจำหมู่บ้านและก็ถูกกีดกันนะครับแล้วก็ถูกขีดเส้นตายเนาะหรือถอนบ้านเรือนแล้วก็ย้ายออกจากพื้นที่ภายในวันที่10ตุลาคมนะครับผลจากการเจรจาไกลเกี่ยครับทั้งสองฝ่ายก็ได้ตกลงยุติความขัดแย้งและก็ตกลงที่จะอยู่ร่วม กันอย่างสันตินะครับโดยท่านนายอำเภอศพเมยก็เน้นย้ำนะครับว่าบะยาคือมีการใส่ความหรือกล่าวหาต่อกันแหมนะพร้อมชี้แจงว่าการขับไล่ราษฎรออกจากพื้นที่นั้นเป็นการกระทําที่ขัดต่อกฎหมายบ่สามารถอ้างความเชื่อส่วนบุคคลมาละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นได้ตราบใดที่ทั้ง7ครอบครัวนั้นประกอบอาชีพสุจริตและก็บ่ได้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นหลังเสร็จสิ้นการเจรจาครับทั้ง2ฝ่ายก็ได้ทำพิธีดื่มน้ำสาบานท่านผู้ฟังที่วัดแสนทองอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นพันธสัญญาใจในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับท่านอำเภอศพเมยจะลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยเหี้ยนะครับเพื่อพบปะและก็สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านในชุมชนเป็นการเพิ่มเติมตัวส่วนทางด้านของพันตำรวจโทนกรศรีกันหาศรีกันทานะครับท่านบอกว่าทางสภ.กองก๋อยหน่อได้สนที่กำลังร่วมกับชุดสืบสวนสอบสวนของภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับฝ่ายปกครองอศของอำเภอศพเมยจะลงพื้นที่บ้านห้วยเหี้ยนะครับในการตรวจตราความสงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องและก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มอย่างเด็ดขาดหากเกิดกรณีละเมิดสิทธิ์ขึ้นแหมนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจในเฮือเจ้าบ้านดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขและปลอดภัยท่านผู้ฟังแนวพื้นแผ่นดินไทยนี่ก็เป็นของคนไทยทุกคนตราบใดที่ทุกคนนั้นอยู่ด้วยความสุจริตทำมาหากินอย่างสุจริตนะครับเฮาก็อยู่กันได้เนาะอันนี้ก็สร้างความปลอดภัยให้กับทุกท่านทุกคนโดยทีมงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกันตัวท่านผู้ฟังช่วงเวลานี้นะครับเฮาพักเบรกกันก่อนสักกำหนึ่งเดี๋ยวปิ๊กมาอู้มาจากกันต่อในช่วงหน้ากับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่2กันครับ
3: มัดรวมข่าวสารจากภาครัฐเจาะลึกประเด็นฮ้อนจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนกับทีมนักจัดรายการ11สถานีในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือปะกับช่วงพยากรณ์อากาศและเตือนภัยรายวันพดสวายกระจายข่าวข่าวสารบ้านเฮาและปาแอลเมืองเหนือ
4: เวลาดี 4-5 โมงแรงผู้วันจันทร์ถึงวันศุกร์หับฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบน 10S สถานีวิทยุสวทเจียงใหม่เจียงไฮพะเยาแต่น่านลำปางลำปูนแม่ฮ่องสอนแม่เสรียงฝางและสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ
3: พร้อมหับชมทาง Facebook แฟนเพจของกู้สถานีสดพร้อมกันทั้งออนแอร์และออนไลน์อู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จ่าประสาคนเมืองเหนือเจ้า
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป่น่าน
1: ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับติดตามรับฟังและรับชมกันอยู่ในช่วงเวลานี้อู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับกับทีมงานของสวทฝางนะครับวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับปะกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้วันพฤหัสกันแล้วนะครับเนอะท่านผู้ฟังเอาละครับมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2กันพ้องท่านผู้ฟังตังฟังตะวันออกนะครับเอาเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงรายครับท่านผู้ฟังวันนี้ท่านรองปลัดท่านรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายกันนะครับทางด้านของนายประเสริฐสิรินภาพรนะท่านรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ท่านเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับในการเป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายหรือว่าทสจเชียงรายหลังใหม่นะครับซึ่งย้ายมาตั้งอยู่ที่เลขที่79ถนนประตูเชียงใหม่ตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งก็มีนายชูชีพพงไทยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนก็ร่วมแสดงความยินดีกันนะจากนั้นนายประเสริฐสิรินภาพรรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะแล้วก็มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหลายๆท่านท่านผู้ฟังทั้งหมดเลยนะร่วมกันปลูกต้นกาสะลองนะครับที่บริเวณหน้าสำนักงานเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสอดคล้องกับภารกิจการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงราย ในการนี้นะครับทางด้านของท่านผอ.นะหรือว่าทีมงานของสวทเชียงรายนะครับท่านผอ.รัชพลงามกระบวนพร้อมกับทีมงานก็ได้ร่วมในกิจกรรมนี้กันด้วยนะท่านผู้ฟังจากเชียงรายไปต่อกันที่เมืองพะเยากันพ่องนะครับเนาะเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาครับมีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเนาะทำความดีถวายกำลังเป็นถวายกำลังบุญแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติกันครับที่ห้องประชุมที่ประกาศอำเภอภูซางจังหวัดพะเยานางชุติการจันทิมาครับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะนะครับทำความดีถวายกำลังบุญแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตนะครับดวงตาและอวัยวะส่งเสริมให้กับพี่น้องประชาชนร่วมเป็นผู้ฮื้อด้วยการสมัครใจอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมทั้งเชิดชูเกียรติผู้บริจาคที่เสียสละเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและก็สนับสนุนให้มีคลังโลหิตสำรองเพียงพอต่อความต้องการทางการแพทย์กันด้วยนะครับสำหรับการออกหน่วยบริจาคครั้งนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าจะเป็นเลือดตาและอวัยวะในวันนี้นะครับมีผู้มาบริจาคเลือดจำนวน162รายคิดเป็นจำนวนก็ 72,944 นะครับมีผู้มาบริจาคดวงตาและอวัยวะ2รายบริจาคร่างกายจำนวน5รายด้วยกันนะอันนี้เป็นบุญที่เกิดขึ้นด้วยใจนะของจังหวัดพะเยานะครับจากพะเยาท่านผู้ฟังเราจะมาต่อกันที่เมืองแพร่กันพ่องนะครับทางอำเภอเมืองแปะครับได้ร่วมพลังจิตอาสาฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แสดงออกถึงความแสดงออกถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแปะนะครับนายคุณากรโคตรเฮรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปะครับรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแปะพร้อมด้วยนายนิกรยักกระจายท่านนายอำเภอเมืองแปะนะครับร่วมกันจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและก็ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมประมาณกว่า100คนเห็นหูถึงขั้นตอนวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่ถูกต้องและเหมาะสมก่อนนำความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลสู่ประชาชนในแต่ละพื้นที่สำหรับอำเภอเมืองแพร่ครับมีเป้าหมายในการดำเนินการครอบคลุมทั้งชาวพื้นที่ได้แก่19ตำบลและ1เทศบาลเมืองจำนวน 20,000 ดอกมีการฝึกอบรมครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดกับพี่น้องประชาชนเพื่อร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเปลี่ยนไปในแนวทางเดียวกันและก็บรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้โอกาสนี้ครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปะนั้นได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตอาสาและก็ประสงค์จะร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สามารถติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานในพื้นที่ใกล้บ้านเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกันนะครับซึ่งในแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมช่วงเวลานี้ก็ระดมสภากำลังกันในการที่จะผลิตดอกไม้จันทร์นะครับเนาะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเราก็จะใช้ในห้วงของงานออกพระเมนนะครับในช่วงของเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นก็ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตอาสาทุกท่านครับได้ร่วมกิจกรรมกันปิดท้ายวันนี้นะครับเราจะไปกันที่เมืองน่านกันครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมซึ่งทางสพม.น่านผนึกเครือข่ายการศึกษานะครับมีการเปิดเวที3วิถีน่านโชว์พลังเยาวชนสู่มาตรฐานสากลนะครับเนาะทางด้านของดร.วิษณุทรัพย์สมบัตินะครับท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดกิจกรรมของเมืองน่านนะครับท่านผู้ฟังซึ่ง3วิถีน่านสู่มาตรฐานสากลนะครับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนบนฐานพหุปัญญาสู่ซอฟต์พาวเวอร์วิถีน่านมุ่งเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะรอบด้านผ่านกระบวนการที่มีการเชื่อมโยงการเรียนรู้กับอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดน่าน หัวใจสำคัญของกิจกรรมก็คือการส่งเสริมเมื่อผู้เรียนนั้นเกิดความหูความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีน่านพร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ทักษะผลงานสร้างสรรค์ที่สร้างที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และสามารถพัฒนาไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าในอนาคตภายในงานครับมีการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานของสถาบันการศึกษาใน3ด้านได้แก่ด้านวิชาการด้านวิชาชีพและด้านวิชาชีวิตตามหลักพหุตามพุทธธรรมรวมไปถึงการแสดงความสามารถของนักเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดแสดงผลงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านจำนวน29โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัดน่านแห่ง4โรงเรียนนอกจากนี้ก็ยังมีเวทีสำคัญครับในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาครูชุมชนนะครับเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คนทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนางวิไรวรรณบูดาสานะครับท่านบอกว่าจังหวัดน่านนั้นให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนมีความรู้และทักษะที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดพร้อมส่งเสริมการนำซอฟต์พาวเวอร์และวัฒนธรรมวิถีน่านมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าในวงกว้างนะครับทั้งนี้กิจกรรมนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นแถมหนึ่งเวทีนะครับในการจุดประกายศักยภาพของเยาวชนจังหวัดน่านเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้จากวิถีท้องถิ่นสร้างสรรค์จากพหุปัญญาและต่อยอดสู่อนาคตพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดน่านอย่างมีคุณภาพและมีความยั่งยืนกันตัวนะครับนี่คือช่วงเวลาของรายการอู้ข่าวเช้าเหนือนะครับในช่วงของวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ในช่วงหน้านะครับติดตามรับฟังกันต่อเกี่ยวกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับตั้งแต่เวลา 4:35 นาทีเป็นต้นไปวันนี้ทีมงานสวทฝังนะครับพร้อมกับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนั้นจากลาล่ำลาทุกท่านไปกันก่อนนะปะกันใหม่วันพรุ่งนี้กับทีมงานของสวทเมษเรียงสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ
5: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแลงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละสถาน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาผลิตรายการค่ะดิฉันกนิกาจิรพันทิพย์และคุณต่วนสุริยะอาเบศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะควบคุมการผลิตโดยนางสาวซาริฮะเจดิลราแมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำนวยการผลิตโดยนามุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: คุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงผ้าไหมไทยหลายคนอาจนึกถึงความสวยงามความประณีตและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นแต่เบื้องหลังผ้าไหมหนึ่งผืนยังมีเรื่องราวของชีวิตและความผูกพันของผู้คนอยู่ด้วยเพราะในอดีตการทอผ้าไหมไม่ได้เป็นเพียงงานฝีมือที่สืบทอดกันในครอบครัวแต่ยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับหลายครอบครัวจากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมการทอผ้าไหมและศิลปาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ลวดลายผ้าไหมไทยและภูมิปัญญาของชาวบ้านผ้าไหมจึงไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าแต่เป็นเหมือนสายใยที่เชื่อมโยงพระราชห่วงใยเข้ากับชีวิตของราษฎรติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: นับตั้งแต่ปี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: นั่นเป็นสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากสายพระเนตรอันยาวไกลส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองโบโรพุทโธและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมการหม่อนไหมสากลหรือ ISC ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศแล้ว35ประเทศ
2: พระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต้องต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปาชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะฮะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้อะนะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้ซิแล้วเป็นยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎร

0: คุณผู้ฟังคะจากเรื่องราวของผ้าไหมไทยที่เราได้ย้อนชมกันในวันนี้จะเห็นว่าผ้าไหมหนึ่งพื้นไม่ได้มีเพียงความงดงามของลวดลายหากแต่ยังเต็มไปด้วยภูมิปัญญาฝีมือและชีวิตของผู้คนที่อยู่เบื้องหลังค่ะพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทำให้ผ้าไหมไทยได้รับการส่งเสริมและสืบสานจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนถึงสายใยแห่งพระเมตตาที่ยังคงสืบสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ
1: และในช่วงตามรอยพระเมตตาเราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปติดตามเรื่องราวของราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านหรืออรบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2547ในช่วงที่ประชาชนต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบความหวาดระแวงและความไม่มั่นใจในความปลอดภัยด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระราชห่วงใยในความทุกข์ของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชเสวนีให้จัดตั้งกลุ่มเพื่อให้คนในหมู่บ้านสามารถช่วยกันดูแลและป้องกันในชุมชนของตนเองจากพระราชเสวนีในครั้งนั้นจึงได้เกิดพลังของประชาชนที่เรียกว่าราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านเรื่องราวของความห่วงใยความร่วมมือและพลังของคนในชุมชนติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอย

0: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาดังจะเห็นได้จากหลากหลายพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นล้วนเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญทั้งโดยเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นระยะเวลาหลายเดือนเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงพบว่าราษฎรในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส3จังหวัดปลายด้ามขวานของไทยมีความหวาดกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติขาดรายได้เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรายวันจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรมีพระราชเสวนีให้หน่วยงานข้าราชการทหารในพื้นที่ร่วมมือกันฝึกเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอีกทั้งเพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา
1: จะปฏิเต็มและร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น
2: เมื่อได้ฟังคำกราบปริญญาตนของท่านทั้งหลายว่าจะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชาติตลอดจนช่วยกันรักษาทรัพยากรของประเทศไว้ให้คงอยู่ตลอดไปทำให้ข้าพเจ้าบังเกิดความอุ่นใจขึ้นมาว่าในยามที่ประเทศชาติประสบเพศภัยอันจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของชาติท่านทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพิทักษ์รักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยนั้นได้
0: ทหารรักษาพระองค์ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้สนองพระราชเสวนีดำเนินการเปิดการฝึกกองร้อยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่กำหนดว่าเป็นชาวพุทธหรือมุสลิมเป็นชุดแรกในทันทีเมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเองตลอดจนการเข้าเวรยามรักษาหมู่บ้านในช่วงกลางวันและยามวิกาลเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3: ฝึกการใช้อาวุธนั่นนะครับว่าคือถ้าถืออาวุธแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับท่อนไม้ธรรมดาก็ฝึกให้เขารู้จักว่าใช้ยังไงมันจะปลอดภัยนะครับไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วเราไม่ต้องการให้เขาไปรุกรานใครใช้เพื่อป้องกันหมู่บ้านและป้องกันทรัพย์สินของตนเองเท่านั้นนะครับให้ใช้เวลาที่ออกไปประกอบอาชีพก็ให้มีจัดเป็นเวรยามเฝ้าเวลาไปกรีดยางอย่างนี้เป็นต้น
0: โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการฝึกให้กับราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี2547จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านรวมทั้งปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิดราษฎรที่ได้รับโอกาสในการฝึกรู้สึกภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสุดปลายด้ามขวานของไทย
4: มีความกล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะรู้รักถิ่นฐานตามที่พระองค์ท่านทรงดำรัสไว้ว่าห้ามทิ้งถิ่นฐานนะคะ
0: จนถึงวันนี้โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า12ปีส่งผลให้ราษฎรส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ราษฎรที่ปลายด้ามขวานของไทย

0: จากเรื่องราวที่เราได้ย้อนกลับไปชมกันในวันนี้นะคะจะเห็นถึงความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของชุมชนและเรื่องราวของราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านหรืออรบ.ยังสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชหฤทัยทรงห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกันนิกรค่ะ
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้ช่วงสานต่อพระราชปณิธานจิตอาสา904ได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้กับหน่วยงานต่างๆรวมถึงสถานศึกษาเด็กและเยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีความหมายเบื้องหลังดอกไม้จันทร์แต่ละดอกจึงไม่ได้มีเพียงฝีมือและความตั้งใจแต่ยังสะท้อนถึงพลังของคนในชุมชนที่พร้อมใจกันทำความดีและร่วมกันสืบสานสิ่งที่มีคุณค่าวันนี้คุณมัทรรสดีเสมอจะเล่าถึงที่มาและความสำคัญของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์การทำงานของจิตอาสา904และการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกิจกรรมตลอดเดือนตุลาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ทั้งหมดในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: สวัสดีค่ะชื่อนางวัฒุรสดีเสมอเป็นจิตอาสา904นะคะตำแหน่งหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนจังหวัดยะลาค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่จะใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม

0: แล้วก็เพื่อที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วนะคะ9ปีเมื่อครั้ง9ปีที่แล้วเมื่อสมัยพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะครั้งนั้นก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากทางอำเภอเบตงให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานผลิตประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เช่นกันนะคะครั้งนี้ก็เหมือนกันก็เลยถือเป็นเกียรตินะคะที่ได้รับโอกาสดีๆอย่างนี้นะคะก็ความประทับใจหรือแรงบันดาลใจนะคะก็ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นวิทยากรจิตอาสา904อยู่แล้วนะคะแล้วก็ทั้งทีมงานด้วยที่เป็นภาคประชาชนทั้งหมดเลยนะคะเราไม่ได้มีส่วนราชการเข้ามาร่วมด้วยตรงนี้นะคะเป็นชาวบ้านแต่ว่าเรามีโอกาสที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะเป็นการร่วมกันถวายความอาลัยนะคะคณะทีมงานทั้งหมดก็ณเวลานี้คือเราทำงานในเชิงรุกนะคะก็คือโชคดีที่ว่ามีประสบการณ์ในเรื่องการหาวัสดุในการทำดอกไม้จันทร์นะคะรู้ว่าพอถึงช่วงที่หลายๆหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือท้องถิ่นเนี่ยเขาจะเริ่มทำราคาวัสดุในท้องตลาดก็เริ่มขยับสูงขึ้นนะคะส่วนตัวเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเราเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้ก่อนในราคาที่ปกติแล้วก็ได้ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยมีความพร้อมในการที่จะเข้าไปสนับสนุนนะคะตอนนี้เราทำงานในเชิงรุกในลักษณะที่ว่าเข้าไปตามชุมชนนะคะสถานศึกษาทุกแห่งที่ขอมานะคะหลายๆชุมชนเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงกิจกรรมของฝ่ายปกครองหรือว่าท้องถิ่นนะคะที่ได้รับคำสั่งให้มีการผลิตประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะทีมวิทยากรจิตอาสาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้าไปสนับสนุนตรงนั้นนะคะทั้งองค์ความรู้ทั้งวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาหรือชุมชนหรือหน่วยงานร้องขอมานะคะซึ่งการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นี้นะคะเราจะเริ่มทำจริงๆจริงๆทีมวิทยากรเราทำมานานแล้วนะคะประมาณ2สัปดาห์ละนะคะควบคู่ไปกับการเป็นวิทยากรนะคะดอกไม้จันทร์ที่เราประดิษฐ์เนี่ยค่ะเราจะทำจนถึงวันที่31ตุลาคมนะคะแล้วก็รวบรวมส่งทางอำเภอน่าจะประมาณวันที่4พฤศจิกายนนะคะให้ครบจำนวน30,000ดอกเพื่อที่จะใช้เตรียมใช้ในพระราชพิธีนะคะขอแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวบ้านสถานศึกษาหรือว่าหน่วยงานไหนถ้าสนใจ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20กริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: สิริสิมจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประ

0: ติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20กริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทช์อันเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ JAS 39กริปเพนพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมใช้โดรนพระราชทานส่งสิ่งของช่วยพื้นที่เข้าถึงยาก
5: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยในช่วงฤดูฝนสำหรับพื้นที่ชายแดนอำเภอตากใบและสุไหงโกลกมีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33รับผิดชอบและสามารถสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือได้ทันทีโดยการปฏิบัติจะประเมินสถานการณ์และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกนอกจากนี้กองทัพเรือยังได้จัดสรรโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวน1ลำเพื่อใช้ลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าถึงได้ยากพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมและเตรียมกำลังรองรับสถานการณ์ตลอดเวลาปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับพื้นที่ดำเนินการเชิงรุกตั้งศูนย์พักพิงทางการแพทย์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างเหมาะสม
6: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยและมวลน้ำหลากลุ่มน้ำบางปะกงได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างสถานบริการสาธารณสุขที่ต้องเฝ้าระวังอุทกภัยในช่วง 3-5 วันนี้คือโรงพยาบาลพุทธโสธรและโรงพยาบาลบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราเดินร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองดำเนินการเชิงรุกเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเข้ามาอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเครือข่ายโดยตรงและได้จัดตั้งศูนย์พักพิงทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลบางคล้าดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้ว139รายสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวอาการไม่รุนแรงหรือช่วยเหลือตนเองได้ระดับ1จะเคลื่อนย้ายไปดูแลที่โรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดง คือผู้ป่วยหนักหรือต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ระดับสูงจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลบางปะกงโดยมีทีมแพทย์โรงพยาบาลพุทธโสธรร่วมปฏิบัติการตลอดจนประสานโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เพื่อสำรองเตียง ICU และเตียงสามัญเพิ่มเติมรองรับกรณีฉุกเฉินนฤมลอุดมพรรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ at line id drt ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fong Duง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหาแอดทราฟฟี่ฟองดูถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
9: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
10: มีข่าวดีมาบอก
11: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
12: ข่าวดีที่95
13: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
14: ตื่นได้ตอนเย็นน้อ
10: ข่าวดีปีเก่าสิผ
15: ่
10: า
15: อ๋อไอ้พ่อชอบฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทระปุ้งนะเป็นประจำเนอะ
16: ได้เวลามาฟังข่าวดี
10: ข่าวเด่น
16: ข่าวดัง
10: เพลงลูกทุ่งม่วน
16: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิผ่าแล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการตังสวทลปูน FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าเนาะอยู่ด้วยกันก็ดีเจออยนันทพรเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการนะเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะตังคลื่น FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าก็ออกอากาศทุกวันนะเจ้าคุณผู้ฟังตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้าเรามีการออกอากาศผ่านทั้งทางระบบ FM Stereo Multiplex คลื่นความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าแล้วก็รวมไปถึงการออกอากาศในส่วนของวิทยุออนไลน์นะเจ้าวิทยุออนไลน์โหลดแอปพลิเคชันเข้ามาในมือถือได้เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังแอปพลิเคชัน NVT Plus เนาะอยู่ที่ไหนก็ฟังสวทลปูนได้ทุกที่ทุกเวลานะเจ้าฟังรายการสดๆกันได้เลยเนาะเจ้าเนาะสวทลปูนนะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าเนาะส่งข้อมูลข่าวสารส่งงานเพลงนะเจ้าเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะเจ้าตังคลื่น FM 95ของเฮานะเจ้าเนาะช่วงนี้ยังคงฝากคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีนะเจ้าระยะจากนี้จนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมเนี่ยนะเจ้ายังคงอยู่ในช่วงที่มีแนวโน้มการเกิดสภาพอากาศแปรปรวนเพราะว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่เข้ามาแผ่ปกคลุมจากประเทศจีนนะเจ้าส่งผลเฮ้อมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองกระจายนะเจ้าเป็นลมเป็นฝนเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวก็จะอากาศเย็นลงตอนนี้เริ่มสัมผัสอากาศหนาวเย็นนะเจ้าได้มากขึ้นนะเจ้ากับหมอฝังในระยะนี้เนาะซึ่งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะเจ้าก็คาดว่าจะเข้าสู่หน้าหนาวประมาณปลายเดือนนี้แล้วนะเจ้ากับหมอฝังเข้าหนาวปลายเดือนตุลาคมแล้วก็จะสิ้นสุดหนาวเนี่ยประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นะเจ้าตุลาบรรณับแล้วเนาะเพราะมันปลายเดือนแล้วเนาะพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาพันธ์ประมาณ4เดือนด้วยกันนะเจ้าก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวแต่ว่าป้อนก็จะต้องมีหลักการเนาะในการประกาศว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนอะลมเปลี่ยนทิศนะเจ้าคุณผู้ฟังอย่างเพลงป้อนว่าเนาะลมระดับบนลมระดับล่างมันเปลี่ยนทิศแล้วจะอั้นจะอี้แล้วเอ้นะดิจิออยก็ว่าประกันแต่ฮู้ว่าลักษณะของลมที่มันเปลี่ยนทิศเนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะเจ้าจากหน้าฝนก็จะเข้าสู่หน้าหนาวแต่ประเดี๋ยวนี้ลมมันยังแบบเปลี่ยนเตื้อมันกำลังเริ่มสองจิตสองใจอยู่กำลังเริ่มแปรปรวนอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเจ้าดูแลสุขภาพร่างกายจากสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงแล้วก็จะมีการเปลี่ยนผ่านจากฝนไปสู่หนาวอย่างรวดเร็วนะเจ้าซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะเจ้าโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจเนาะกลุ่มเปราะบางเด็กเล็กผู้สูงอายุนะเจ้าระมัดระวังกันไว้ตัวการเดินทางเนาะช่วงที่อากาศเย็นๆมาเจ้าในหมอกก็จะมาละเองนะเจ้าฝนตกอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันเองนะเจ้าก็ฝากความปรารถนาดีส่งความห่วงใยถึงท่านผู้ฟังทุกท่านในช่วงของรายการนี้ไว้ตัวละกันเจ้า

FM 95นะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าอยู่แต่กันกับดีเจออยนันทพรเนาะดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าช่วงนี้ละปูนคึกคักคุณผู้ฟังละปูนมีดาราอินฟลูเอนเซอร์นะเจ้าชื่อดังเดินทางมาร่วมงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนเฮานะจ๊ะว่าจะเป็นพี่แท่งอาจารย์พี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเอ๋นะโอ้ยกับพี่หนุ่มคงกระพันนะจ๊ะหลายคนไปงานคมแสนดวงที่วัดพระธาตุพอดีโอ้ยได้ปะพี่แท่งพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะแล้วก็พี่หนุ่มคงกระพันนะจ๊ะไปเรียบร้อยแล้วในงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนพี่แท่งนี่ปูจาคมสีชมพูเดาว่าเกิดวันอังคารแน่นอนนะจ๊ะกรมหลวงปูจากรมหลวงสีชมพูนะจ๊ะพี่หนุ่มคงกระพันนี่สีเหลืองเนี่ยแสดงว่าเกิดวันจันทร์เนาะส่วนคุณพิมพ์ริพายนะจ๊ะพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังก็มาปักหมุดเติมบุญนะจ๊ะในงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคุณผู้ฟังเจ้าก็ปูจาคมสีแดงคุณผู้ฟังปูจาคมสีแดงอ่ะน่าจะเกิดวันติดเนาะหลายคนก็ได้เจอพี่พิมพ์ริพายนะจ๊ะพร้อมกันกับทีมงานคุณพิมพ์ริพายนี่เขียนคำอวยพรในโคมดีเจออยลักหันข้อความขอให้รวยหมื่นล้านอีผมว่าชื่อทีมงานหรือว่าอย่างนะจ๊ะคุณผู้ฟังแต่ก็ถือว่าเป็นการมาร่วมงานนะเจ้าเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนเฮาซึ่งงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่ช่วงวันที่30และวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะเจ้าไฮไลท์สำคัญก็จะมี2จุดเนาะคุณผู้ฟังเนาะซึ่งจังหวัดละปูนร่วมกับวัดพระธาตุนะเจ้าจัดงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนที่วัดพระธาตุเนี่ยนะเจ้าซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางหลักในการถวายโกมปูจานะเจ้าพระธาตุธริพุนชัยนะเจ้าซึ่งก็จะมีการประดับประดาคมล้านนาสีสันสดใสรอบองค์พระธาตุอย่างยิ่งใหญ่นะเจ้าขณะเดียวกันทางเทศบาลเมืองละปูนนะเจ้าก็ได้ร่วมกันกับจังหวัดละปูนหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะเจ้าก็จัดงานเทศกาลคมหลากสีสักการะพระนางจามเทวีที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะเจ้าก็เป็นจุดสำคัญในการที่จะถวายโคมสักการะนะเจ้ารำลึกถึงพระนางจามเทวีประถมบรมกษัตริย์ของนครหริพุนชัยนะเจ้ากองงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนของเฮาเนี่ยนะเจ้าก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาละที่วัดพระธาตุเนี่ยตอนนี้ก็เปิดให้พี่น้องประชาชนนะเจ้าที่ลานเจ้าแม่ก็เหมือนกันเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าปูจาคมเนาะถวายคมกันแล้วนะเจ้า23ตุลานี้จะมีพิธีแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนนะเจ้า14พฤศจิกาจะมีพิธีเปิดงาน22พฤศจิกาจะมีขบวนแห่คมถวายองค์พระธาตุนะเจ้า23พฤศจิกาก็จะมีการแห่โคมสักการะพระนางจามเทวีนะเจ้า24นี่ก็จะมีเทศมหาชาติมีพิธีถวายโคมเป็นพุทธบูชานะเจ้าจนถึงวันที่30พฤศจิกาแล้วก็ท่านผู้ว่าอองปิยพงษ์ชูวงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเนี่ยนะเจ้าบางเกาะมีการขอความร่วมมือนะจ๊ะไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแน่นอนว่าอาจจะขอเฮ้อประดับโคมต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนะจ๊ะไปจนช่วงสิ้นปี2569เข้าสู่ช่วงของเทศกาลปีใหม่2570ตยนะจ๊ะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนทั้งที่วัดพระธาตุที่ลานเจ้าแม่นะจ๊ะแล้วก็กิจกรรมนุนเสริมในการจัดงานที่จะยิ่งใหญ่นะเจ้าเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนาวแล้วต้องคิดถึงเมืองลำพูนนะเจ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญมาแอลงานที่จังหวัดละปูนกันได้กับเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปูนเจ้า

FM 915นะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าขโมฝั่งเจ้าละปุนเป็นเมืองที่เนื้อหอมนะช่วงนี้นะเจ้า ก็มีความคึกคักและก็มีความเนื้อหอมในหลายๆมิติเนาะว่าจะเป็นมิติด้านการบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์เหตุฉุกเฉินต่างๆในชาวมิติการพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะเจ้าล่าสุดเนี่ยก็มีการลงพื้นที่นะเจ้าของตังคณะผู้บริหารระดับสูงของตังจังหวัดละปูนเนี่ยนะเจ้าเปิ้นก็มีการไปเยี่ยมศิลปินนะเจ้าศิลปินแห่งชาติของประเทศไทยที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดละปูนเนี่ยนะเจ้าซึ่งก็มีหลักๆเนี่ยก็คือมี4ท่านนะเจ้าที่ท่านผู้ว่าไปเยี่ยมมาล่าสุดเนี่ยนะเจ้าก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมไปแสดงความเคารพนะเจ้าแล้วก็หารือแนวทางในการสืบสานองค์ความรู้แล้วก็ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนนะเจ้าก็ปั้นไปที่หอศิลป์ก็อินสนวง3ที่ตำบลบ้านแป้นนะเจ้าตอนนี้ก็จะเป็นแหล่งบ่มเพาะแรงบันดาลใจแล้วก็จะแสดงผลงานระดับตำนานของปออินสนวง3ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประติมากรรมนะจากพ.ศ. 2542ซึ่งโดดเด่นด้วยงานประติมากรรมแล้วก็การแกะสลักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนสัจธรรมและการเดินทางหาประสบการณ์ชีวิตในระดับสากลซึ่งขณะนี้ก็เปิดหอศิลป์ให้ได้เยี่ยมชมอยู่นะจากภัยที่สนใจเรื่องของงานศิลปะอาร์ตแกลเลอรี่ต่างๆของละปูนเฮาเนี่ยบันด้อยกว่าที่ไหนเลยนะเจ้ามีหอศิลป์บ้านบัวแก้วที่ตำบลเมืองง่านะเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่รวบรวมแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดทิวทัศน์ธรรมชาติของป้อครูจรุนบุญสวนศิลปินจังหวัดละปูนซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยโดดเด่นด้วยงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่ใช้เทคนิคการป้ายสีที่สะท้อนความงดงามแล้วก็แสงเงาของพืชพันธุ์เป็นพืชพันธุ์ไม้อย่างมีชีวิตชีวาได้อย่างสวยงามลงตัวนะเจ้าไปที่หอศิลป์ป้อครูสมพลนะเจ้าหอศิลป์สมพลหัตถศิลป์นะเจ้าซึ่งก็เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานหัตถศิลป์ล้ำค่าของป้อครูสมพลล่าสกุลเป็นศิลปินงานแกะสลักไม้สักเป็นศิลปินงานแกะสลักไม้นะเจ้าซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปี2559ได้รับรางวัลมาโดยนะเจ้าก็มีความโดดเด่นสูงสุดในด้านของการแกะสลักไม้ลวดลายชั้นสูงงานพุทธศิลป์ที่มีความละเอียดประณีตสะท้อนอัตลักษณ์ล้านนาโบราณรูปภาพครูบาศรีวิชัยเนาะแกะสลักออกมาเหมือนนะเจ้าคุณผู้ฟังมีเตาชวนหลงนะท่านผู้ว่าก็ไปที่ตำบลริมปิงไปเยี่ยมดูอาร์ตแอนด์แกลเลอรี่นะจะเป็นสตูดิโอเซรามิกแล้วก็การปั้นดินของครูป้อครูอุทัยนะเจ้าครูอุทัยอาจารย์อุทัยกัญจนครูหาซึ่งเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินประจำปี2568ที่โดดเด่นด้วยการอนุรักษ์และก็ประยุกต์เรื่องของเครื่องปั้นดินเผาศิลาจนนะเจ้าเอกลักษณ์อยู่ที่การเคลือบผิวสีเขียวยกแล้วก็รอยติปันห้องรอยรานรอยรากผักชีนะเจ้าที่เป็นงานหัตถกรรมระดับมาสเตอร์พีซเลยนะเจ้าก่อนหน้านี้อดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินมาเยี่ยมชมจุดนี้ละต่อยนะเจ้าที่เตาชวนหลงที่ตำบลริมปิงนะเจ้าก็กิจกรรมในครั้งนี้เจ้าจังหวัดละปูนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ถือว่าท่านอยากจะสร้างหมุดหมายสำคัญนะเจ้าในการที่จะทำเป็นโมเดลเชิงรุกประสานพลังเครือข่ายศิลปินอาวุโสเพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้นะเจ้าถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าสู่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในขณะเดียวกันก็จะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเนาะในแนวทางของการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะเจ้าให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในพื้นที่จังหวัดละปูนตอยนะเจ้าต่อยอดงานศิลปะวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนนะเจ้าเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีโอกาสมาจังหวัดละปูนนอกจากไปงานเทศกาลคมแสนดวงไปวัดพระธาตุไปลานเจ้าแม่นะเจ้าไปไหว้ครูบาศรีวิชัยที่วัดจามเทวีไปสักการะพระรอดหลวงแล้วนะเจ้าใครที่ชื่นชมงานศิลปะ
นะจ๊ะก็อย่าพลาดสำหรับหอศิลป์อินสนวงศ์3หอศิลป์บ้านบัวแก้วนะจ๊ะหอศิลป์สมพลหัตถศิลป์เนาะหรือว่าเตาชวนหลงนะจ๊ะสตูดิโอเซรามิกแล้วก็การปั้นดินนะจ๊ะที่เป็นงานหัตถกรรมระดับมาสเตอร์พีซอยู่ที่จังหวัดลำปูนในเขตของอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนตอยนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างที่จะมีความเนื้อหอมเนาะแล้วก็ปั้นบอกอุ้ยมาแล้วจะรู้อยู่แล้วก็จะรักนะเจ้า

ก็คุณผู้ฟังติดตามรายการตั้งสวทลปุณอยู่ตั้งได้นะเจ้า FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าหมุนมาคลื่นนี้บ่ผิดหวังแน่นอนนะเจ้าคุณผู้ฟังจะมีข่าวสารที่จะมาประชาสัมพันธ์มีกิจกรรมดีๆนะเจ้ามาเล่าสู่ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันต่อเนื่องเนาะตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนอย่างที่บอกไปสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามากับดีเจผู้จัดรายการทางสวทนะเจ้าดีเจโอมดีเจอั้นเนาะดีเจออยนะเดี๋ยวกำเดียวกับดีเจแอร์ก็จะมาแล้วนะสิ้นปีนี้นะเจ้าแล้วก็มีดีเจผู้จัดรายการจากเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของสวทจากหลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานนะเจ้าที่มานำเสนอข้อมูลให้กับทุกท่านได้รับฟังดีเจก็ฝากสวทละพูนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคุณผู้ฟังกันไว้ตัวละกันนะเจ้าและแอบบอกข่าวดีว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวเร็วๆนี้นะเจ้าก็ตั้งสวทลปูนนะเจ้าก็จะได้ร่วมกับตั้งสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลปูนนะเจ้าจัดกิจกรรมในการที่จะมอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังในช่วงสงท้ายปีตัวนะเจ้าไผ่ที่บอกวิทยุรู้แล้วเอ็นะวิทยุที่ได้นะมันบ่ดีแฮล่าดีเจอ้อยเอ็นะเปลี่ยนสองขึ้นสามสองเครื่องสามเครื่องละบ่มีแจ้งแคมการ์ดนี่นะอดใจรอนะเจ้าแล้วรอฟังข่าวดีเร็วๆนี้พบกันกับกิจกรรมที่จะได้มอบความสุขนะเจ้าให้กับผู้ฟังแฟนรายการสวทลปุณนั่นเองนะเจ้าก็ติดตามกันตัวละกันเนาะโดยเฉพาะรายการฮัลโหลเทศบาลนะเจ้าโดยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลปุณในปันจะสลับสับเปลี่ยนกันมาจัดรายการทุกๆวันพุธตอนเช้านะเจ้า 8:00 ถึง 9:00 เนาะก็ติดตามรายการไว้นะเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็รายการต่างๆจากทางสถานีซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมเร็วๆนี้แหละนะเจ้าคุณผู้ฟังในปีงบประมาณ2570ซึ่งตอนนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะเจ้าอยู่ระหว่างการเตรียมการดีเจอ้อยอดมาได้นะเจ้าลักบอกไว้ก่อนลักบอกไว้ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวเร็วๆนี้พบกันเจ้าเนาะกับกิจกรรมที่จะมอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังแฟนรายการของทางสวทลปูนนะเจ้าอ้าววิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนละกันนะเจ้า

ก็คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็มีข้อมูลข่าวสารเนาะเรื่องราวดีๆมาแจ้งข่าวมาบอกกล่าวมาเล่าสู่กันฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ติดตามกันได้ทางคลื่น FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าก็ส่งความสุขส่งความปรารถนาดีถึงกันในช่วงของรายการช่วงนี้โดยละกันเจ้าก็มีข่าวสารดีๆคุณผู้ฟังเล่าให้ได้ฟังเนาะเรื่องของเทรนด์เสื้อกีฬานะเจ้าแบรนด์สิริวัณณวรีนะเจ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานะเจ้าซึ่งเป็นองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีเนี่ยนะเจ้าได้ทำคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยมากับเจ้าเชียร์ทีมไทยก่อนหน้านี้นะเจ้าคุณผู้ฟังตอนนี้พระองค์ได้พระราชทานเงินนะเจ้าจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเนี่ยเจ้าให้กับมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนะเจ้าแล้วก็พระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในการที่จะไปสู้ศึกพาราเกมครั้งที่5ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะเจ้าพระองค์หญิงโปรดเธอรองประธานคณะกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดนะเจ้าซึ่งเป็นผู้บริหารแบรนด์สิริวัณณวรีเนี่ยนะเจ้าเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษที่ชื่อว่าเชียร์ทีมไทยนะเจ้ามอบให้กับมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าเงินพระราชทานตรงนี้นะเจ้าก็เพื่อที่จะนำไปสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาและก็ดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติว่าจะเป็นการแข่งขันเอเชียพาราเกมนี่เนาะแล้วก็รายการสำคัญต่างๆที่จะสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพแล้วก็สร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาตินะเจ้าโอกาสเดียวกันนี้คุณผู้ฟังเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเจ้าได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมการเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5นะเจ้าซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาเนี่ยเจ้าที่เมืองนาโกย่าแล้วก็อย่างก็จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะเจ้าซึ่งถือว่าเป็นแห่มเวทีที่สำคัญสำหรับนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยที่จะไปเข้าร่วมชิงชัยแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยก็เป็นผู้รับมอบพร้อมกันกับตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยก็เข้าร่วมพิธีโตยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นคอลเลกชันที่หลายคนก็ฮือฮาแล้วก็ติดตามในโซเชียลมีเดียกันเยอะมากนะเจ้าสำหรับคอลเลกชันที่พระองค์หญิงได้พระราชทานคอลเลกชันจากแบรนด์สิริวัณณวรีมาก็คือเชียร์ทีมไทยเนี่ยนะเจ้าซึ่งตรงนี้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจแล้วก็สร้างพลังเชียร์ให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026นะเจ้าผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะเจ้าคอลเลกชันลิมิเต็ดอีดิชั่นนะเจ้าเปิ้ลก็จะมีทั้งหมวกแก๊ปนะหมวกแก๊ปที่ผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยมันก็จะเอาผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนะเจ้าด้านหน้าก่อปักอักษรไทยแลนด์เนาะนอกจากนี้ยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนล่อนผูกหางหมวกแก๊ปเป็นผ้าไนล่อนนะเจ้าเสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็ความสัมพันธ์ต่างวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นตั้งหน้าก่อสกรีนอักษรไทยแลนด์แล้วก็โลโก้แบรนด์
สิริวัณณวรีที่ด้านหลังตัวนะจ๊ะซึ่งรายได้จากการทำคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเนี่ยนะจ๊ะคุณผู้ฟังจ๊ะป้อนก็นำไปสนับสนุนกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนะจ๊ะเป็นการผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติตัวเนาะถือว่าเป็นข่าวดีๆนะจ๊ะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

การลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะทางสวทลำปูน FM 95นะจ๊ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกันในหลายๆเรื่องไม่พลาดทุกการติดตามข้อมูลข่าวสารต้องเปิดมาฟังสวทลำปูน FM 95นะเจ้าดีเจออยลาแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้าโชคดีมีความสุขเจ้าคุณผู้ฟังระมัดระวังการเดินทางตัวเองรักษาสุขภาพร่างกายกันให้แข็งแรงในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในระยะนี้กันตัวนะเจ้าด้วยความรักและความปรารถนาดีส่งถึงทุกท่านนะเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: สารคดีเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์8ตุลาคม2569พระเจ้า
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระ

0: ับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
0: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะรายการคิดดีเพื่อสังคมก็จะมาเจอกันกับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์นะถึงวันอาทิตย์เลย18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับก็อยู่กับผมโอมวุฒิชัยพงวุฒิศักดิ์นะครับก็จะรับหน้าที่ดำเนินรายการมาอู้มาเอ่ยมาพูดมาคุยกับคุณผู้ฟังตลอด1ชั่วโมงต่อจากนี้สำหรับกับข่าวสารสาระดีๆที่น่าสนใจมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นเพื่อนร่วมทางกันสำหรับหลายท่านที่กำลังขับรถขับราบนท้องถนนนะครับวันนี้ครับป้ากันเนาะยามแลงของวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569วันนี้นะที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะเจอแดดนะครับที่จังหวัดลำพูนแล้วก็จะมีฝนเนาะโลอยู่ประมาณร้อยละ10ของพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับเพราะฉะนั้นเนาะก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดผู้มาเจ้าก็ตื่นมารับฟังข่าวเนาะจากทางสวทลำพูนนะครับเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศกันได้นะถ้าเกิดว่ามีฝนลดลงมีแดดเป็นส่วนมากซักผ้าอะไรก็มาฟังครับคนมอนมาตากได้เลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าฝนบ่ตกนะแดดออกมอนนี่ดิโจมจะเอาผ้านวมมาซักตากเงื่อมหอมสักคำก่อนเนาะคุณผู้ฟังครับแดดดีนะครับวันนี้เนาะวันนี้วันหนึ่งนะครับหลายท่านเข้าให้เข้าสวนก็บ่ได้ลืมจิบน้ำบ่อยๆเนอะบ่ได้ร่างกายขาดน้ำเป็นลมเป็นแรงมาไผบ่หันนะอยู่กลางสวยกลางให้กลางสวนจะนี่นะแล้วครับคุณผู้ฟังครับทักทายกันพอสมควรแล้วเนาะพักฟังเพลงจากทางรายการช่วงหน้าติดตามข่าวยาวๆนะครับจากทางรายการคิดดีเพื่อสังคมกันครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับมาติดตามข่าวสารที่ได้เกริ่นไว้ในช่วงที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับการแถลงข่าวเนาะการสาธิตนะการรับค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับครับคุณผู้ฟังครับที่ห้องพิธีการจันทร์3สารกลางจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮาเนาะก็นำคณะซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.นะครับแล้วก็ดร.สมพรสืบทวินกุลนะครับนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยโดยมีนายนิรัตพงศ์สิทธิทาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการแถลงข่าวผ่านระบบเว็บเอ็กจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะครับสืบเนื่องนะครับคุณผู้ฟังครับจากวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเนาะพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปูนนะจำนวน225ครัวเรือนด้วยกันนะครับ4หมู่บ้านตีตำบลป่าพลูนะครับอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำปูนเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะประกอบกับรัฐบาลก็ได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ประชาชนครอบคลุมกว่า30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยอัตโนมัติบ่ต้องสมัครครับแล้วก็บ่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองก็เริ่มกันตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นมาส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดลำปูนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองดังกล่าวตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะรัฐบาลนะครับจึงได้ฮึมีการแถลงข่าวโดยฮึกรณีของจังหวัดลำปูนเป็นจังหวัดเริ่มต้นและสาธิตการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป็นรายแรกของประเทศไทยนะครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะมีเงื่อนไขความคุ้มครองนั่นก็คือเริ่มคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ติดทางราชการประกาศเขตภัยพิบัตินะครับหลังวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะโดยมี3ภัยลักษณ์ที่ได้รับความคุ้มครองนะได้แก่1อุทกภัยนั่นก็คือน้ำท่วมจะจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นทันที 10,000 บาทบ่ต้องรอประเมินอะหยังนะอันนี้จ่ายไปเลย 10,000 บาทและจ่ายเพิ่มนะครับตามความเสียหายแต่รวมสูงสุดบ่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับกรณีน้ำล้อมบ้านจนอยู่อาศัยบ่เกิน7วันต่อเนื่องนี่นะอาศัยอยู่บ่ได้นี่นะ7วันต่อเนื่องก็จะได้รับ 10,000 บาทนะครับ2วาตภัยนะพายุก้าลมแรงฟ้าผ่านี่จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทและก็จ่ายเพิ่มตามความเสียหายแต่รวมสูงสุดบ่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนเช่นกันนะครับกรณีที่3แผ่นดินไหวสึนามินี่จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทและก็จ่ายเพิ่มตามความเสียหายแต่รวมสูงสุดบ่เกิน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติในด้านของการคุ้มครองชีวิตและบุคคลนะครับกรณีเสียชีวิตนี่รับสินไหมทดแทน2ล้านบาทต่อรายโดยจะมอบให้ทายาทโดยธรรมกรณีทุกพลภาพนะครับทาวรสิ้นเชิงเลยก็จะได้รับ 200,000 บาทต่อคนทั้งนี้นะมีเอกสารที่ต้องเตรียมในการแจ้งเคลมก็ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทะเบียนบ้านนะครับภาพถ่ายแสดงสภาพความเสียหายของบ้านเรือนข้อมูลบัญชีธนาคารพร้อมเพลที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คอลเซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์020125555นะครับในสถานที่แถลงข่าวนะครับมีการสาธิตการลงทะเบียนผ่านระบบแอปพลิเคชันโดยมีราษฎรในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำปูนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับก็ได้แก่นายบัญชาใจแก้วนี่เป็นผู้ลงทะเบียนรับการสินไหมทดแทนประกันภัยพิบัติแห่งชาติลงทะเบียนเป็นรายแรกของประเทศไทยเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับผลกระทบนะครับมารวมในพิธีแถลงข่าววันนี้และก็รับการสาธิตการลงทะเบียนรับการสินไหมทดแทนในครั้งนี้แห่งประมาณ20คนนะครับหลังจากนี้ทีมงานที่เกี่ยวข้องจะมีการลงสำรวจพื้นที่และฮือบริการประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับการสินไหมทดแทนนะครับประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลฮ เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยทั่วประเทศนะครับฟังแล้วเป็นจะได้กันพองนะครับก็ได้รับค่าคุ้มครองเบื้องต้นเนาะคุณผู้ฟังครับก็เป็นการลดความสูญเสียเนาะนะครับก็ยังได้เงินนะครับตีทางประกันเนาะเปิ่นมีฮื้อนะครับก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเนาะคุณผู้ฟังเต่าที่อ่านแล้วนะครับในเรื่องของการเตรียมหลักฐานนี่นะถ้าบ้านไข่นี่นะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับก็เก็บเอกสารไว้จังชั้น2ชั้น3บุเนอร์คุณผู้ฟังครับแล้วก็เวลาที่เกิดเตรียมไว้จอมกันไว้ตัวใส่ถุงไว้เลยใส่ถุง10ไว้นะครับอลึกตึกตักขึ้นมาหยิบออกมาเลยมีถึงทะเบียนบ้านนะบัตรประจำตัวนอกข้อมูลบัญชีธนาคารนี่โดยข้อมูลบัญชีธนาคารนี่นะเป็นเรื่องที่สำคัญคุณผู้ฟังนะแล้วก็พร้อมเพย์นี่ต้องผูกกับเลขบัตรประชาชนด้วยตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องตีสำคัญนะครับดีเจโอมจะไปถอนตังค์ครั้งแล้วนี่เอาบัตรประจำตัวประชาชนไปนะครับธนาคารกรุงไทยล่าสุดเนี่ยติดแล้วนี่เอาบัตรประจำตัวประชาชนไปนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันเป็นการยืนยันตัวตนไปแต่บ่มีบัญชีธนาคารนะครับกระถอนเงินบัญชีนั่นบ่ได้นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นห้ามหายเลยนะครับบัญชีธนาคารนี่นะต่อคือปัจจุบันนี่นะแอปพลิเคชันก้าบัตรประจำตัวประชาชนก้าบ่สามารถใช้ทดแทนได้นะครับต้องมากู้กันต้องมีบัญชีธนาคารนะวันนั้นก็เลยเดินทางกลับมาที่บ้านพักนะเอาบัญชีธนาคารไปใช้นะไปเบิกตังค์แถมกำหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหายบ่ได้นะนะครับอันนี้ต้องใช้ข้อมูลบัญชีธนาคารนะครับในการแสดงความเสียหายนะในการตีจะรับสินไหมทดแทนนี่นะพร้อมเพย์นี่ก็ต้องอัปเดตนะครับคุณผู้ฟังผูกกับเลขประจำตัวประชาชนนะบ่ใจเบิร์นนั่นเฮาลืมไปแล้วนะบ่ได้นะนะครับคุณผู้ฟังครับหรือว่าถ้าติดขัดอะหยังก็สอบถามคอลเซ็นเตอร์ได้หมายเลข020125555นะครับเอาล่ะครับอู้ถึงในเรื่องของการแถลงข่าวแล้วก็สาธิตการรับค่าสินไหมทดแทนพระเจ้านี่ก็มีเสียงของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ
1: ครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับกรมธรรม์ป้องกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับซึ่งกรมธรรม์เนี้ยจะครอบคลุมดินน้ำลมไม่นับไฟครับไฟเนี่ยไม่ถือเป็นภัยพิบัติอัคคีภัยที่เกิดเพลิงไหม้บ้านไม่นับดินก็คือแผ่นดินไหวนะครับน้ำก็น้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมลมก็คือวาตภัยอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5ตุลาคมที่บ้านโฮ่งนะที่ป่า
2: คร
1: ูสี่หมู่เนี่ยเป็นภัยที่เกิดจากน้ำป่าไหลหลากนะครับซึ่งเกณฑ์ของกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยเขาก็จะให้ค่าสินไหมทดแทนให้กับประชาชนที่ประสบภัยนะครับถึงแม้น้ำจะอยู่หลากแค่ 2-3 ชั่วโมงนะครับแต่ก็เกิดทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับเราก็เลยประการแรกผมก็ลงไปที่พื้นที่นะครับไปดูว่าพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายอย่างไรก็พบว่า225หลังคาเรือนนะครับที่รายงานกันขึ้นมาเนี่ยพบว่าได้รับความเสียหายจากน้ำนะครับก็เลยมีการรายงานท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกก็มีบัญชาว่าถ้าอย่างนั้นจังหวัดลำพูนก็ลองดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยในการเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่เราเรียกภาษาทั่วไปว่าเคลมประกันนะครับทีนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่คุ้นเคยว่าอยู่ดีๆจะไปเคลมยังไงเนี่ยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีที่เราได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการคอปพนะฮะชื่อย่อคอปพคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยท่านชูฉัตรประมูลผลนะครับแล้วก็ท่านดร.สมพรสืบทวินกุลซึ่งเป็นนายกสมาคมประกันวินาศภัยรวมถึงท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านนิรัตน์พงศิษฐ์ที่ถาวรเนี่ยได้จัดงานคือเป็นการเรียกว่าแถลงข่าวอะแต่จริงๆแล้วเป็นการชี้แจงภาพรวมให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้เห็นขั้นตอนนะครับในการลงทะเบียนของผู้เสียหายเนี่ยอย่างพี่บัญชาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เมื่อกี้ได้นำลงทะเบียนให้คนทั้งประเทศได้เห็นเลยครับแล้วก็ลงกันสดๆว่ามันง่ายคือมีแอปพลิเคชันมีบัตรประชาชนมีภาพถ่ายใช่ไหมครับแล้วก็
2: เตรียมมาหมดเลยครับ
1: เตรียมมาหมดใช่ไหมแล้วก็ดำเนินการตามที่เราเห็นเนี่ย ไม่กี่นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าเงินไม่ได้เข้าเลยนะมันก็จะมีกระบวนการที่จะต้องใช้เวลาพิจารณา15วัน
2: ครับ15วัน
1: แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องมีพร้อมเพย์นะหรือบัญชีธนาคารอันนี้ซึ่งต้องเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับก็เมื่อกี้ถ้าเราได้เห็นก็จะเห็นการทำเป็นตัวอย่างเนี่ยจะพบว่า การดำเนินการนี้ง่ายดายและสะดวกนะครับแต่ในส่วนของจังหวัดลำพูนเองเนี่ยผมในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดก็เล็งเห็นว่าแม้จะง่ายแต่พี่น้องประชาชนจำนวน200กว่ารายเนี่ย200กว่าหลังคาเรือนเนี่ยที่ได้จะเรียกว่าหลังคาเรือนเนาะถ้าบ้านเดียวกันก็รับได้คนเดียวอาจจะถ้าทำเองอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคนะครับเราเลยให้นายอำเภอแต่ละอำเภอกรณีนี้ก็เป็นนายอำเภอบ้านโฮ่งนะครับเป็นศูนย์กลางแล้วก็ให้ท้องที่ท้องถิ่นพ่อหลวงพ่อกำนันแล้วก็นายกตรงนั้นเป็นอบต.ป่าพลูเนาะ
2: ครับผม
1: ให้ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้นะครับก็คาดว่าผมก็ตั้งเป็นเป้าหมายว่าทุกรายทุกหลังคาเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปช่วยดูว่าติดขัดปัญหาอะไรนะครับ
2: พี่บัตรหนึ่งต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วก็ตรวจสอบของที่สำคัญที่สุดครับแล้วก็เก็บเข้าที่ปลอดภัยครับอย่างที่ผมเจอวันนั้นนะครับครับเพราะว่ามันมาเร็วมาแรงครับวันนั้นนะครับ
1: น้ำสูงเท่าไหร่ที่บ้านของ
2: ประมาณหัวเข่าครับวันนั้นครับ
1: ก็เป็นโคลนเป็นน้ำหลากเ
2: ปลี่ยนแรงมา
3: แล้วเอกสารที่เราต้องเตรียมเพื่อเคลมประกันภัยพิบัติเนี่ยครับต้องเตรียมยังไงบ้าง
2: วันนั้นขั้นตอนแรกเจ้าที่ทางอบต.เขามารับเอกสารให้ครับแล้วก็ตั้งศูนย์ที่ไอศาลากลางหมู่บ้านครับผมแล้วก็เจ้าไอชาวบ้านก็ไปยื่นกันครับ
1: เกิดเหตุวันที่5เขามาตั้งศูนย์เมื่อไหร่วันที่6
2: ตั้งศูนย
1: ์วันรุ่งขึ้น
2: ครับผมวันรุ่งขึ้นครับถัดมาวันที่6ครับนี่6แต่ว่ามาเคลียร์พื้นที่นี่มาตั้งแต่คืนนั้นเลยครับเขามาตัดไม้ท่อนซุงที่ขวางทางน้ำครับติดใต้สะพานเลยครับ
1: ครับ
2: เจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็
1: ทหารรอ 7,001
2: ครับแล้วก็หน่วย
1: ตำรวจ
2: ที่มาพ่นทำความสะอาดครับของหลายตำบลมาครับในอำเภอเดียวกัน
1: ตำรวจตชด.ก็มา
2: ตำรวจก็มาครับ
1: แล้วก็
2: เจ้าหน้าที่ที่อยู่เรือนจำครับไอ้คนที่อยู่เรือนจำ
1: ผู้ต้องราชทัณฑ์
2: ผู้ต้องราชทัณ
1: ฑ์ก็มาช่วยกันนะครับแล้วมีกำลังพลอส.
2: ดีมากครับพอใจมากครับเพราะว่าคุ้มค่ากับการเสียเวลาที่ผมต้องทำความสะอาดบ้านเนี่ยอย่างบ้านผมนี่น่าจะ3วัน4วันนู่นแหละครับแต่ละคนขาดเวลาไปทำงานไปรับจ้างคร
1: ับ ขาดรายได้
2: ถือว่าคุ้มครับพอใจมากครับ
1: ผมก็ได้เห็นประโยชน์ของกรมธรรม์ฉบับนี้กับผ่านทางพี่น้องประชาชนที่ได้แสดงความรู้สึกมานะเพราะว่าทุกคนเครียดเรามีแม้กระทั่งเดี๋ยวขอบคุณทางในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดด้วยที่โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยส่งแพทย์ไปเยียวยาทั้งร่างกายจิตใจนะน้ำมาเนี่ยร่างกายอาจจะแล้วมีจิตใจด้วยว่าเครียดไหมเครียดนะบ้านถูกน้ำไล่มาเนี่ยแต่พอได้เงิน 10,000 บาทเนี่ยมันก็คลายบรรเทาความเครียดไปได้บ้างอย่างน้อยงานที่ไม่ได้ไปทำหลายวันนะครับการซ่อมบำรุงรักษาความสะอาดบ้านก็ต้องใช้ต้นทุนอย่างนั้นเงินก้อนนี้ก็อาจจะดูไม่มากนักแต่ว่าก็ทำให้บรรเทาความเครียดลงไปได้
2: ใช่ครับบรรเทาได้เยอะครับ
3: หลังจากนี้ทางจังหวัด
1: ผมคุยกับท่านนายอำเภอว่าเป้าหมายคือรายใดรายหนึ่งใน225ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จด้วยเหตุใดก็ตามให้รายงานผมจะเข้าไปดูนะครับตั้งเป้าให้ทุกคนได้รับการเยียวยาจากกรมธรรม์ฉบับนี้ให้หมดทั้ง 100% ครับ

กลับมาเจอกันในช่วงนี้มีข่าวสารดีๆจากคปภ.มาคุยกันนะครับสำหรับหลายๆท่านเนาะที่สนใจที่จะซื้อประกันนะครับมาฟังข่าวนี้ฮือดีๆนะครับเพราะว่าจะเป็นการแนะนำเนาะในเรื่องของการซื้อประกันอย่างไรไม่ให้โดนโกงนะซิปเช็คลิสต์รู้ทันตัวแทนจ่ายแล้วคุ้มไม่โดนเทแน่นอนนะครับการซื้อประกันเพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงในชีวิตบ่ใจเรื่องที่น่ากังวลหรือเสี่ยงโดนหลอกแถมต่อไปแล้วถ้าเฮาฮู้เงื่อนไขและตัวแทนขายนะครับเฮามาสำรวจเป้าหมายและเช็คความพร้อมทางการเงินก่อนจะลดประกาศเซ็นสัญญากับซิปเช็คลิสต์สำคัญนะที่จะช่วยให้เฮานั้นซื้อประกันได้อย่างปลอดภัยและคุ้มค่าเงินทุกบาทแต่ตับอันดับแรกนะประกันคือเกราะป้องกันไม่ใช่กระปุกออมสินนะอย่างแรกเฮาต้องเข้าใจก่อนว่าเฮาซื้อประกันเพื่อจัดการความเสี่ยงเช่นเวลาเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือตอนที่เฮาเสียชีวิตไปแล้วนะครับแน่นอนว่ามันบ่ใช่การฝากเงินเพื่อที่จะกินดอกเบี้ยนะครับการจ่ายเบี้ยประกันนี่ก็เพื่อคือบริษัทนะช่วยแบกรับความเสี่ยงทางการเงินแทนเฮาและก็ครอบครัวนะอันดับที่2อย่างที่2นี่ต้องเช็คนะถามใจเฮาก่อนว่าซื้อประกันเพื่ออะไรและซื้อทำไมก่อนซื้อประกันต้องถามตัวเองก่อนว่าอยากได้เงินออมนะอยากได้ออมเงินลดหย่อนภาษีหรือว่าเน้นสุขภาพหรือว่าทิ้งมรดกนะถ้าเฮาได้คำตอบแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเนาะตัวแทนก็จะได้จัดประกันให้ได้ถูกใจนะครับถ้าตัวแทนเสนอมาบ่ตรงปกเฮาก็มีสิทธิ์ที่จะเซโนนะหรือว่าเปลี่ยนตัวแทนได้เลยบ่ต้องเกรงใจนะครับอ่ะเช็คลิสต์ที่3เช็คเงินกระเป๋าก่อนซื้อประกันประกันเป็นสัญญาระยะยาวนะครับเฮาต้องคำนวณรายรับรายจ่ายดูเนาะว่าเฮาจ่ายไหวเนาะไหวที่จะจ่ายเบี้ยประกันไปตลอดหลอดฟังก็นะครับเอาแต่แบบที่จ่ายแล้วบ่เดือดร้อนสภาพคล่องของตัวเก่าตัวนะจะได้ชิวๆบ่ตึงล่ำไปเนาะเช็คลิสต์ที่4นะครับเช็คใบอนุญาตตัวแทนขอดูบัตรนะแล้วก็เช็คใบอนุญาตตัวแทนนะครับก่อนที่จะอู้กันยาวๆต้องชัวร์นะว่าตัวแทนมีใบอนุญาตแต่และยังบ่หมดอายุเช็คง่ายๆครับผ่านเว็บไซต์คปภ.นะครับหรือว่าสอบถามผ่านไลน์รวมถึงแอปพลิเคชันคนกลาง For Sure ได้นะถ้าบ่มีบัตรหมดอายุหรือว่าตีอยู่ผิดสังเกตนะแนะนำถอยเลยนะครับถอยห่างด่วนเลยเช็คลิสต์ที่5นะครับอ่านให้เคลียร์เทียบให้ชัวร์ก่อนจะลดปากกานะฮือตัวแทนอธิบายมาเลยว่าคุ้มครองอะไรอย่างพ่องมีข้อยกเว้นอะไรบ้างแล้วลองมาเทียบดูกับหลายๆแบบเนาะถ้าตกลงซื้อแล้วก็บ่ได้ลืมเก็บเอกสารติดตัวแทนเปิ้นเอามาเสนอไว้เป็นหลักฐานตัวเนอร์นะครับอันดับที่6ที่ต้องเช็คเขียนประวัติเองห้ามโกหกนะครับสำหรับข้อนี้สำคัญนะเวลาทำใบคำขอให้กรอกด้วยตนเองถ้าให้คนอื่นช่วยเขียนก็ต้องตรวจให้ดีห้ามปิดบังโรคประจำตัวหรือว่าให้ข้อมูลเท็จเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเวลาจะเคลมนะครับบริษัทอาจจะหาข้ออ้างยกเลิกสัญญาที่เฮาได้นะซื้อแล้วเปลี่ยนใจได้เนอร์อันดับที่7นี่นะได้กรมธรรม์มาแล้วเกิดเปลี่ยนใจเฮาก็มีสิทธิ์ยกเลิกได้ภายใน15วันถ้าซื้อผ่านโทรศัพท์ได้30วันนะโดยจะได้เงินคืนแต่หักค่าธรรมเนียมน้อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าพ้นช่วงนี้ไปแล้วอยากยกเลิกก็จะได้คืนแค่มูลค่าเวียนคืนนะซึ่งก็มักติจะขาดทุนเนอร์ข้อที่8นะครับห้ามโอนเข้าบัญชีส่วนตัวตัวแทนเนอร์ข้อห้ามระดับชาติเลยเวลาจ่ายเงินเบี้ยประกันเนี่ยคือโอนเข้าบัญชีของบริษัทประกันภัยโดยตรงต่ออันและก็ต้องเก็บสลิปหรือหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งปลอดภัยที่สุดนะครับอันดับที่9เซฟคอนแทคไว้เผื่อลืมซื้อแล้วต้องฮู้ตัวนะครับว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินน่ะต้องติดต่อบริษัทต่างใดนะเคลมจะใดตัวแทนต้องอธิบายขั้นตอนให้เฮาฟังให้เข้าใจจะได้บ่ว่าบุญเนาะต่อหน้าซิวหน้าขวานนะครับได้เล่มมาปุ๊บกลางเช็คปั๊บเมื่อไปสนีมาส่งเล่มกรมธรรม์นะครับเปิดเช็คเลยว่าข้อมูลความคุ้มครองและเงื่อนไขตรงกับตีตัวแทนเสนอขายไว้ตอนแรกก่อถ้าบ่ตรงปกให้รีบใจซิดยกเลิกตามข้อเจ็ดหรือรีบติดต่อบริษัทให้เร็วที่สุดนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคปภ.ครับ

กลับมาป้าการช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้นะครับก่อนติจะลากันไปนะครับเวลานี้เนาะใกล้จะหนึ่งทุ่มนี่นะหลายท่านก็เดินทางไปกาดนะครับหลายท่านก็ไปรับลูกรับหลานนะที่เฮียนพิเศษหลายท่านก็เลิกงานนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะเวลานี้รถมันเยอะนะครับช่วงหัวค่ำจะนี่เนาะช่วงร้อยต่อยามแรงกับหัวค่ำจะนี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่ารถบนท้องถนนค่อนข้างที่จะหนาแน่นเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นขับรถขับลานะไปที่ไหนก็จ้างเติบโตจะไกลหรือจะไกลนะครับเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งนะช่วยกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับบดีประมาทขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งถ้าขึ้นรถขึ้นลานะครับใครขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะถึงขึ้นขี่คนซ้อนนะครับบดีประมาทนะบดีขับรถเร็วเกินกฎหมายที่เบิ่นกำหนดเคารพกฎจราจรนะครับบ่เล่นมือถือขณะขับขี่เว้นระยะห่างจากรถกันหน้าตัวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz ครับวันนี้ดิฉันโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเน้อพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชนประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเมียนมาให้กลับมามีบทบาทในอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยนายอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และบัญชาการเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
2: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทนายอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหานายอำเภอพึ่งได้เสมอชนัญชิดาสันทอรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วโดยวันนี้ได้โอนเงินล็อตแรกแก่ผู้ประสบภัยแล้ว 8,219 ครัวเรือนนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ

0: นภัยหรือปอพแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเร่งส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปภ.จากนั้นปภ.จะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนสำหรับการรับเงินเยียวยาประกันภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายโดยวันนี้จะมีการโอนเงินให้ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่1รายซึ่งเป็นรายแรกโดยจะโอนเข้าบัญชีทายาทตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทและมียื่นข้อมูลมาอีก1รายที่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์หรือไม่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชน
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในวีรยุทธการชนะชูศักดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าสภาพฝนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทำให้การคาดการณ์ทำได้ยากแต่ปภ.ได้เตรียมมาตรการรับมือครบ3ระยะทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟูซึ่งด้านการบริหารจัดการน้ำมอบหมายสทนช.วางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักน้ำในจุดที่เกิดประโยชน์สูงสุดคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติช่วงวันที่ 13-16 พฤศจิกายนนี้ส่วนศูนย์อพยพให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบความเป็นอยู่ทั้งที่นอนอาหารยาเวชภัณฑ์ระบบระบายอากาศและอินเทอร์เน็ตขณะที่พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษได้เร่งตรวจสอบและวางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัย
2: ในการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์เรามีการเรียกประชุมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์อพยพ2คือการเผชิญเหตุวันนี้ในบางพื้นที่เนี่ยก็มีเรื่องของการเผชิญเหตุอย่างเช่นในส่วนของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอยุธยานครสวรรค์ชัยนาทไทยธานีอะไรเงี้ยนะครับในพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงการเผชิญเหตุ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการแจ้งเตือนภัยดำเนินการผ่านหลายช่องทางทั้งหนังสือราชการการประชุมเตรียมพร้อมระบบเซลล์บอดแคสต์และ SMS ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอพร้อมรับฟังข้อเสนอจากส.ส.เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานพื้นที่การเกษตรใน50จังหวัดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า 1,700,000 ไร่พร้อมช่วยเหลือเยียวยาอัตราใหม่สูงสุดไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร
3: ่ว่าที่ร้อยตีอานัทหุ่นหลาผู้อำนวยการกองแผนงานกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้สรุปความเสียหายด้านพืชจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม50จังหวัดเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 159,000 รายคิดเป็นพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณ 1,765,000 ไร่โดยมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว33จังหวัดเมื่อจำแนกตามกลุ่มพืชพบว่าข้าวได้รับความเสียหายมากที่สุดประมาณ 1,351,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 75-76 ของพื้นที่เสียหายทั้งหมดรองลงมาคือพืชไร่และพืชผักเสียหายประมาณ 295,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 16-17 และไม้ผลเสียหายประมาณ 121,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 6 แม้ไม้ผลจะมีสัดส่วนพื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าความสูญเสียต่อไร่ถือว่าสูงมากทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทีมวิชาการลงพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรีเพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรในการฟื้นฟูสวนไม้ผลโดยเฉพาะสวนทุเรียน
4: โดยพื้นที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของข้าวคาดว่าจะมีความเสียหายคิดเป็น75เกือบ 76% ในขณะที่รองลงมาก็คือพืชไร่พืชผักก็เป็นพืชล้มลุกฤดูกาลเดียวอันนี้ก็เสียหายประมาณ 16% เกือบ 17% แล้วก็พืชกลุ่มสุดท้ายก็เป็นไม้ผลซึ่งถือว่าถ้าเกิดมันเสียหายก็จะเสียหายเป็นมูลค่าค่อนข้างสูง
3: สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีที่ยังสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งคือไร่ละ 3,400 บาทนอกจากการเยียวยาด้านพืชแล้วชาวนันมาลีรายงาน
0: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากสถานการณ์น้ำท่วมและประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากระดับ 53.2 เป็น 52.1 เนื่องจากผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นเกินระดับ40บาทต่อลิตรส่งผลให้กำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยชะลอตัวอย่างไรก็ตามการปรับลดลงครั้งนี้เป็นผลกระทบระยะสั้นหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในเดือนตุลาคมและไม่มีเหตุซ้ำรวมถึงราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยกลับมาเป็นปกติโดยคาดว่าจะเห็นสัญญาณดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังมีศักยภาพฟื้นตัวจากมาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่สถานการณ์น้ำท่วมผลจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และบรรยากาศการจับจ่ายช่วงเทศกาลกินเจโดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
6: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงเราเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวอยู่เพราะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมคือดัชนีทุกตัวเนี่ยปรับลงนะครับการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้จึงไม่เด่นเพราะว่าดัชนีการซื้อรถซื้อบ้านและท่องเที่ยวเนี่ยลบค่อนข้างเยอะก็คือค่าของชีพสูงเพราะราคาผักและที่สำคัญคือน้ำท่วมทำให้คนไม่มีความสุขแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะค่อยๆทยอยกลับมาเป็นปกติกลางเดือนพฤศจิกายนต้นไปเพราะไทยช่วยไทยพลัสน่าจะช่วยพยุงสถานการณ์ถ้าไม่มีเหตุซ้ำมันก็จะทำให้สถานการณ์ของการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสัญญาณตรงนั้นจะเป็นจุดชี้วัดว่าสีไทยนั้นพร้อมกลับมาหรือยังโดยยังเชื่อว่าสีไทยยังมีโอกาสเติบโต 2.2% ถึง 2.5%
5: นายธนวัฒน์กล่าวอีกว่าภาคธุรกิจประเมินว่าเศรษฐกิจมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นในช่วง6เดือนข้างหน้าหากสถานการณ์น้ำท่วมและปัจจัยกดดันต่างๆคลี่คลายโดยการลงทุนและการจ้างงานมีแนวโน้มฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาใกล้เคียงภาวะปกติปุริมปราศภาภาครายงาน
0: ประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting ในสัปดาห์หน้าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทะลุ 16,000 คนแล้วซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานระดับโลกครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยระดับสากลพร้อมทั้งให้เยาวชนไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจประการสำคัญคือประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ามกลางสภาวะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความขัดแย้งด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลาง ที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเล็งเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากทางนี้รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่านแบงคอกบลูพริ้นท์ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
8: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป่าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าร
7: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าไทยยังเตรียมนำเสนอต้นแบบการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริผ่านนิทรรศการ Royal Pavilion เพื่อเป็นแม่แบบรับมือความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกตลอดจนเตรียมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวางมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากพันธมิตรทั่วโลกปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลก
9: นางสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเปิดเผยถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าจะมีการทำงานประสานกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านพิธีการต้อนรับผู้แทนจากนานาประเทศการดูแลและอำนวยความสะดวกสื่อต่างชาติที่เดินทางมาทำข่าวรวมทั้งส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ประสานงานเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศต่างๆขณะเดียวกันเวทีการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกโดยเฉพาะในกรอบการระดมทุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆทั้งจากภาระหนี้สินความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลหรือการประชุมที่ UN เปิดพื้นที่ให้ประเทศผู้กู้ยืมเงินหรือ Borrowers Platform ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะและการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจัดทำภาษีระหว่างประเทศที่ครอบคลุมและเป็นธรรมเป็นต้นกระทรวงการต่างประเทศยังเตรียมจัดกิจกรรมคู่ขนานอีกหลายกิจกรรมเพื่อนำเสนอและพูดคุยประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
10: เรามองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะนำประเด็นด้านการต่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญนะคะไปเชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกกระทรวงการต่างประเทศเองก็จะใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมคู่ขนานเพื่อหยิบยกประเด็นสำคัญของการทูตเศรษฐกิจไทยมาพูดคุยกับประเทศแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่กระทรวงเองจัดงานเสวนาที่เน้นเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่แหละค่ะคือโอกาสของเราที่จะใช้เป็นเวทีการทูตเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าชื่อของการประชุมมันเป็นเรื่องของ IMF กับ World Bank แต่ว่าสาระของการประชุมจริงๆก็ไม่ได้อยู่จำกัดอยู่แค่เรื่องการค้าหรือการลงทุนแต่มันครอบคลุมไปเรื่องการพัฒนาแล้วก็ความยั่งยืนด้วยค่ะ
9: นางสุวรรณีระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะยิ่งทวีความสำคัญในภาวะที่โลกผันผวนเนื่องจากผู้นำและผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆจะมาร่วมกันหารือและวางแนวทางการปรับตัวระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลกให้เข้ากับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งไทยในฐานะเจ้าภาพจะมีโอกาสกำหนดวาระการประชุมบางส่วนและมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการทดสอบโรงไฟฟ้าเสมือนรองรับระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ นายธิเดชเอี่ยมสายรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อและสั่งการพลังงานแบบอัตโนมัติรูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือนโดยเชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดเข้ากับ NC Platformแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่กฟผ.พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวหลายประเภทให้สามารถทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติหัวใจสำคัญของการทดสอบครั้งนี้คือการบูรณาการและสั่งการทรัพยากรพลังงาน3รูปแบบให้ทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติประกอบด้วยการตอบสนองด้านโหลดการปรับลดหรือบริหารการใช้ไฟฟ้าของอาคารและโรงงานตามคำสั่งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานช่วยกักเก็บและจ่ายพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าและระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำมาบริหารจัดการร่วมกับทรัพยากรอื่นได้อย่างเหมาะสมความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของกฟผ.ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านพลังงานซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงเจ้าของแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่อย่างยั่งยืน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำของเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเมียนมาจะกลับมามีบทบาทในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง พร้อมให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเมียนมาต่อไปซึ่งรวมถึงการส่งตัวผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนที่อยู่ในมาเลเซียกลับประเทศทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองหลายและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาถูกห้ามเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเนื่องจากรัฐบาลเมียนมายังไม่สามารถปฏิบัติตามกรอบฉันทามติ5ข้อได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขวิกฤตการทางการเมืองและความรุนแรงในเมียนมาอย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอาเซียนบางส่วนพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเมียนมาพลโทยาย่าซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพของกลุ่มกบฏฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธวิถีโค้งโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียโดยขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่ากลุ่มกบฏฮูตีขอเรียกร้องและส่งคำเตือนเป็นครั้งสุดท้ายไปยังสายการบินระหว่างประเทศทุกแห่งให้ยุติให้การบริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดและท่าอากาศยานนานาชาติอับฮาในเมืองฮับฮาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียกำลังตรวจสอบความเสียหายและดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สนามบินต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้และในวันที่13ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรและเวลา 18:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 89 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: สิริสิมจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อประดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมครับแวดวงกีฬาครับเจอกับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับคุณทุนชัยคำรอดอยู่ที่ห้องส่งด้วยนะครับอยู่กับคุณฟังด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันที่8ตุลาคมก็คือคุณเดชธรชัยโสดาคุณคุณกรสิมพิทักษ์และอัครเดชคำพีระครับนะทีมงานแข็งแกร่งนะก็อยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับก็เราก็มีข่าวสารเรื่องของกีฬามาเล่ามาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเรื่องของแบดมินตันนะครับกำลังแข่งกันอยู่นะรายการใหญ่นะครับที่ฟินแลนด์นะครับ ที่ฟินแลนด์ซึ่งนักกีฬาของเราก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็เข้ารอบนะก็ได้ลุ้นกันนะครับแล้วก็เรื่องของโปรเมด้านของเมรัชนกอินทนนท์นะครับก็วันนี้ลงแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายนะเอาชนะนักกีฬาจากอินเดียตันติชามานะครับมือ25ของโลกไป2-0เกม21-18และ21-7นะฮะเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายในฐานะมือ1ของรายการนะทางด้านของเมรัชนกอินทนนท์นะครับในฐานะของมือ1ของรายการจะไปเจอกับทางด้านของPV พุสลาวีสินธุนะครับจากอินเดียก็อดีตมือแกร่งของอินเดียแหละคนนี้นะครับก็ในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนอีกคนนึงนะคะที่แข่งขันกันนะครับวันนี้โอโม่ภคพลธีรรัศกุลนะครับก็กับปอป้อทรัพย์สรีแต้รัตนชัยคู่มือ15ของโลกนะก็ไปแพ้กับคู่ของชานิดไทเปก็คือหลิวกวงเฮงกับซูเหยียนหุยจากชานิดไทเปแพ้ไป0-2เกมครับคุณผู้ฟัง12-21และ17-21นะฮะก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็ทางด้านของเมื่อวานนี้พีกับโอโม่นะพิรัชชัยสุพรรณกับภคพลธีรรัศกุลเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยชนะนะครับแล้ววันนี้ในรอบประมาณสัก 20:30 ถ้าไม่มีเลทอะไรต่างๆนะครับก็จะเจอคู่ของสกอตแลนด์ในประเภทชายคู่เจอกับแมทธิวกิมลีย์กับคริสโตเฟอร์กิมลีย์นะครับ 20:30 ขณะเดียวกันวิลกุลวุฒิวิทิสารนะเมื่อวานนี้นะครับดึกหน่อยนะก็เกือบ 4:00 เอาชนะซูสวนเฉินมือ44ของโลกจากจีน2-0เกม21-19และ21-9นะครับวิลกุลวุฒิวิทิสารเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบ2ในค่ำคืนนี้นะขออภัยรอบ2ในค่ำคืนนี้เจอกับเวงหงหยางมือ26ของโลกจากจีนตามเวลาในไทยก็ไม่เกิน23:00 นะครับหลายคู่กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับยังเหลือหมิวด้วยมั้งที่แข่งขันกันอยู่นะครับพูดถึงทางด้านของวิลกุลวุฒิวิทิสารแล้วนะคุณผู้ฟังครับก็เขาหลังจากที่ได้เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับนะก็ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งนะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันดับโลกที่มีการประกาศล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของวิลกุลวุฒิวิทิสารเนี่ย ได้อันดับที่1ของโลกด้วยคะแนน 92,865 คะแนนนะครับโดยมีคริสโตโปป๊อปจากฝรั่งเศสนะครับอันดับที่2นะ 86,632 คะแนนโจทนเฉินนะครับจากไต้หวันนะครับ 85,380 คะแนนนะส่วนคะแนนแล้วก็มีโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซีย 85,300 คะแนนแล้วก็ฉียู่ฉีนะอดีตมือ1ของโลก 84,555 คะแนนนะครับส่วนคะแนนของ World Finalนะครับ World Final นี่ที่มาแข่งเอา8คนนะในปลายปีที่มีผลงานดีที่สุดทั้งปีนะครับทางด้านของโจเทินเฉินนะฮะจากไต้หวันนำอยู่เบอร์1นะครับแล้วก็ทางด้านของวิลกุลวุฒิน่าอยู่อันดับที่4นะคะแนนสะสมของ World นะ World Tour Final นะครับก็นี่ก็คือเรื่องของแบดมินตันนะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะก็แบดมินตันก็เป็นรายการที่นักกีฬาของเราก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะนะครับในหลายๆรายการต้องบอกนะในหลายๆรายการที่ไปแข่งขันแล้วก็นักกีฬาของเราก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะทั้งการแข่งในระดับอาชีพนะแล้วก็หรือการแข่งในระดับสมัครเล่นในซีเกมเอเชียนเกมต่างๆนะครับ จากแบดมินตันนะครับไปดูเรื่องของปิงปองเทเบิลเทนนิสฮือฮากันเลยเมื่อวานนี้นะครับในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการอาชีพนะครับก็คือการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับรายการ China Smash 2026นะครับที่โสก้งหยวนกรุงปักกิ่งประเทศจีนนะเมื่อวานรอบ32คนอรวรรณพรนังนะนักเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยเจอกับมือ1ของโลกซุนอึ้งซานะครับนักกีฬาปิงปองของจีนคนนี้เนี่ยไม่แพ้ใครมา3ปีคุณ

ฟังครับไม่แพ้ใครมา3ปีนะโอ้โหแล้วก็มาเจอกับท่านอรวรรณพระนังครับแล้วก็ปรากฏว่าอรวรรณพระนังเอาชนะทางด้านของซุนเนี่ยไปนะครับ3ต่อ1เกมนะครับโดยเฉพาะเกมสุดท้ายเนี่ยนะตอนที่เขานำอยู่นะ10ต่อ8นะฮะทางด้านของอรวรรณไล่ตามมาที่10ต่อ10แล้วก็แซงชนะ12ต่อ10นะฮะอรวรรณก็ชนะเบอร์1ของโลกนะโอ้โหนะปกติเนี่ยเขาไม่ค่อยแพ้ใครอยู่แล้วแล้วเหนียวด้วยนะแล้วชนะไปวันนี้อรวรรณพระนังหรือน้องทิพย์นะฮะเจอกับโฮโนกาฮาชิโมโตะอดีตท็อป10ของโลกปัจจุบันมือ14ของโลกนะครับแล้วก็ผมนั่งดูอยู่นะทางเพจแพ้ไปยังสนุกนะฮะแพ้ไป8ต่อ15 6ต่อ11และ9ต่อ11นะครับตกรอบไปยังน่าเสียดายแต่ก็ได้เงินรางวัลประมาณสักเกือบ 500,000 นะ 470,000 บาทนะครับแพ้กับไฮโนกะฮาชิโมโตะคนนี้บอกเลยผมนั่งดูเมื่อตอนสักประมาณ6โมงครึ่งเกือบทุ่มแล้วล่ะเหนียวจริงๆนะเหนียวมากนะตบก็เขาเป็นมือเหนียวแต่ลุกก็ได้นะนะแพ้ไปยังน่าเสียดายนะครับน้องทิพย์อรวรรณนี่นะมาแข่งขันรายการนี้นะไชน่าสแมทเนี่ยก็เป็นรายการใหญ่ระดับแกรนด์สแมทนะครับก็ชนะคู่แข่งขันมาตั้งแต่รอบคัดเลือกนะครับผ่านมาถึงรอบ32คนสุดท้ายชนะเบอร์1ของโลกนะซุนอิงซานะครับผู้ที่ไม่แพ้คนต่างชาติมานะนอกจากคนจีนนะขออภัยไม่แพ้คนต่างชาตินอกจากคนจีนมา3ปีแล้วนะฮะแล้วก็มาแพ้ทิพย์อรวรรณฮือฮามากแต่ว่าทิพย์ก็ชนะไปแล้วก็ตอนนี้นะก็ตกรอบไปโดยแพ้ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันของชายอีกคนเขาจะมีแข่งขันแบบรุ่นอายุด้วยนะรุ่นอายุด้วย30 39ประมาณนี้นะครับนะส่วนการแข่งขันเจ็ตสกีที่เลคฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับฟอร์มร้อนแรงของทีมเจ็ตสกีทีมชาติไทยนะครับก็ยังเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ร้อนแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็สนามที่2ของรายการนี้นะรายการระดับ World Class WGP 1 Water Jet World Series 2026นะครับหรือว่า SBT Final นะขออภัยนะ SBT World Final นะที่ Record Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับนักกีฬากว่า32ประเทศนะครับแล้วก็นักชาติแข่งขันกว่า32ประเทศนักกีฬากว่า250คนนะครับปรากฏว่านักกีฬานะก็ของเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็วันนี้นะได้มา1แชมป์นะครับที่ดูอยู่ได้มา1แชมป์นะฮะก็แล้วก็อีก1เหรียญเงินนะฮะได้มา1แชมป์กับ1เหรียญเงินเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งการแข่งรายการนี้เป็นรายการใหญ่นะครับนะฮะทางประชาสัมพันธ์ของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะครับก็ส่งข่าวมานะครับก็วันนี้วันที่2นะครับเป็นการแข่งขันในวันนี้เป็นการแข่งขันในประเภทที่เรียกว่ากึ่งอาชีพนะกึ่งอาชีพนะครับนักกีฬาของเราก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับกึ่งอาชีพของเราที่ได้ในวันนี้นะฮะไปตามกันดูนะครับก็เมื่อวานเนี่ยคนที่ได้รางวัลไปแล้วนะนะก็ได้กันต่อนะครับก็ในรุ่นขออภัยนะคุณผู้ฟังครับในรุ่นของน้องปอยๆนะฮะพิมรถคุณสานะฮะได้แชมป์ที่2นะเมื่อวานนี้ได้แชมป์ไปแล้วนะนักแข่งดาวรุ่งพุ่งแรงจากทีม777นะครับ777performance by jumboจูเนอร์นะครับนะก็เป็นทายาทของคุณอัครพลคุณสานะครับอดีตตำนานเจ็ตสกีไทยนะครับก็โชว์ฟอร์มสมราคาสายเลือดแชมป์นะก็ได้คะแนนถึง180คะแนนเพอร์เฟกต์เกมนะครับก็คว้าแชมป์ขึ้นโพเดียมในรุ่นอเมเจอร์รันอะเบาREC Lights นะครับก็มาครองได้สำเร็จนะครับก็เป็นเหรียญทองที่2ของตัวเองนะแล้วก็เป็นเหรียญทองที่3ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับอีกคนหนึ่งนะทางด้านของพระสุดทัพนะก็ได้เหรียญเงินนะในการแข่งรุ่นเก่านะนักแข่งรุ่นเก่ามากประสบการณ์พระสุดทัพนะครับก็พระสุดทัพมงคลสุทธิกุลจากทีม One Point Racing Jet Ski Team นะครับก็สู้ความเก่ากับนักกีฬาเจ็ตสกีจากทั่วโลกนะครับได้อันดับที่2รองแชมป์นะเหรียญเงินนะในรุ่นโปรแอมVeteran Run About Limited นะฮะได้ไปนะครับรวม2วันทีมเจ็ตสกีของเรานะผ่านไป3ทองแล้วก็1เงินนะครับซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ3ทองได้จากวิทวินวิมุติกรนะแชมป์รุ่น
Norwich Runabout Stock นะครับแล้วก็พิมพ์รถคุณศาครับแชมป์รุ่น Norwich Runabout 1100

ต็อกนะครับแล้วก็ทางด้านของพิมรสอีกคนหนึ่งพิมรสอีกแชมป์หนึ่งก็คือแชมป์วันนี้นะแชมป์รุ่นอเมเจอร์ราดาเบาเรกไลท์นะแล้วก็ทางด้านของพระสุทัพมงคลสุทธิกุลนะรองแชมป์เหรียญเงินรุ่นโปรแอมเวทรัลรันอเบานะครับก็รอรุ่นกันต่อวันต่อไปนะซึ่งรายการนี้นะทางด้านของประเทศไทยนะส่งการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็หลายหน่วยงานที่ร่วมกันรวมถึงสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับร่วมเชียร์กันทางมอเตอร์สปอร์ตวงการมอเตอร์สปอร์ตของเรานะกีฬาทางน้ำของเราเป็นถือว่าอันดับหนึ่งของโลกแล้วล่ะครับรายการนี้นะครับจากเจ็ตสกีนะครับเราไปดูความเคลื่อนไหวของเรื่องของฟุตบอลนิดนึงนะครับกำลังแข่งขันกันอยู่สำหรับฟุตบอลรายการ AFC อายุ17ปีหญิงนะครับรอบคัดเลือกนะครับโซนอาเซียนนะครับโซนเอเชียของเรานะฮะรอบคัดเลือกซึ่งเราเจอนัดที่2เจอกับมาเก๊านะที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะครับก็เปิดได้ชมฟรีนะฮะตอนนี้แข่งขันนัดของเราเจอกับมาเก๊าเรานำไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับผ่านไปแล้ว42นาทีนะครับนำหนู1-0นะครับนัดแรกก็ ชนะมานะวันนี้เจอมาเก๊านะนำอยู่1-0ในครึ่งแรกตอนนี้เนี่ยกองเชียร์ที่ชลบุรีมาน้อยไปหน่อยนะนะครับเชียร์กันเยอะๆหน่อยนะสนามชลบุรีสเตเดียมนะครับมาเก๊าเนี่ยเขาได้เตะมุมมาแต่ว่าไทยสกัดไว้ได้จะโต้กลับเร็วเลยหรือเปล่าโอ้โหมีหลุดมาด้วยนะทีมไทยทางซ้ายไม่มีใครแล้วหลุดมาคนเดียวจะทำยังไงนะครับไทยยังดึงจังหวะครับไม่รีบนะปล่อยออกหลังไปนะครับคุณผู้ฟังครับถามว่าดูจากที่ไหนบอกเลยนะทางช่อง YouTube ของ BG Sport เขาถ่ายทอดสดนะครับไทยกับมาเก๊านะหลังจากจบแวดวงกีฬาฟังแวดวงกีฬาแล้วนะก็สามารถที่จะติดตามผ่าน YouTube นะครับในช่อง BG Sport เชียร์ฟุตบอลไทยนะของเรานะในการรอบคัดเลือกในการเจอกับมาเก๊าเชียร์แล้วก็ติดตามชมกันได้นะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะส่วนเรื่องของการเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับหลังจากที่ของเราเนี่ยไปได้รองแชมป์ในการแข่งขันฟุตบอลที่ผ่านมานะโดยการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับที่ผ่านมาได้รองแชมป์นะโดยสถิติของเรานะไม่ว่าจะเป็นการชนะปากีสถาน 4-0 ชนะเวียดนาม 2-0 แพ้ฟิลิปปินส์ 1-2 แพ้จุดโทษอินโดนีเซีย 2-4 ในเวลาเสมอกัน 2-2 นะครับฟีฟ่าแรงกิ้งของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศผลการจัดอันดับโลกของฟุตบอลชายประจำเดือนตุลาคมอย่างเป็นทางการนะครับทีมชาติไทยนะอยู่อันดับที่93ของโลกนะ93นี่อันดับหมายเลขของมาร์คมาเกสนะของดูคาติเรโนโวด้วยนะเลขสวย93นะทีมชาติไทยอยู่ที่93ของโลกและอยู่ที่14ของทวีปเอเชียนะครับเรามีคะแนนอยู่ตอนนี้เนี่ย 1,251.42 คะแนนนะครับนะฮะแล้วก็เราก่อนหน้านั้นอยู่ที่94นะขยับขึ้นมาจากผลงานใน FIFA อาเซียนคัพนะครับได้รองแชมป์ก็อยู่ที่93ของโลกนะครับโปรแกรมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะที่มีแอนโทนีฮัสซันควบคุมทีมนะดูแลเรื่องของทีมการเก็บตัวการแข่งขันอะไรต่างๆนะครับจะมีโปรแกรมเก็บตัวอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงของ FIFA Day ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษนะพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษและอยู่ที่ใกล้เคียงนะศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์อุบลราชธานีนะครับหรือนครราชสีมาที่อยู่ใกล้ๆศรีสะเกษครับไปเชียร์ไปให้กำลังใจทีมชาติไทยกันนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่52นะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งนึงนะครับคือเรื่องของฟุตบอลนะครับส่วนเรื่องของความเร็วเมื่อกี้ความเร็วทางน้ำนะมอเตอร์สปอร์ตนะเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตอีกคนหนึ่งก็คือเรื่องของรอเชียร์สำหรับทางด้านของเจ้าก้องนะเจ้าก้องสมเกียรติจันทรานะครับก็เตรียมนะไปแข่งขันรายการใหญ่ในสุดสัปดาห์นี้นะครับนะก้องสมเกียรติจันทรานักบิดจาก Honda Racing Thailand หมายเลข35นะของทีม Honda HRC นะครับโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนะหลังจากที่ต่อสัญญาต่อในปีหน้าแต่ว่าโค้งสุดท้ายของฤดูกาลของ World Superbike ปีนี้นะครับก้องสมเกียรติจันทราลงสนามที่11ในฐานะนักบิดคนแรกในทีมโรงงาน Honda HRC นะครับสนาม
เอสโตเรียประเทศโปรตุเกสนะครับ9ถึง11ตุลาคมพรุ่งนี้แล้วนะฮะก็จะได้เชียร์ก้องสมเกียรติจันทรานะครับวันแรกวันที่9นะฮะแล้วก็รอติดตามกันว่าผลงานของ World Superbike นะก็สนามที่11ก้องจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ต่อสัญญากันไปเมื่อวานนี้อีก1ฤดูกาลครับมาเลข35จากทีม Honda HRC นี่คือหนึ่งเดียวของไทยแล้วก็แหมนะก็เป็นผลงานที่เราได้ชื่นชมนะไม่ว่าก้องมาตั้งแต่ Moto2 นะครับได้แชมป์มานะ Moto2 แล้วขึ้นมาเป็น MotoGP และข้ามฟากไปฝั่ง World Superbike นะครับเราเชียร์กันนะครับส่วนเมื่อวานนี้ที่ผมรายงานว่านักขับฟอร์มูล่า1ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานนะเขามีแฟนเป็นนักปั่นจักรยานระดับอาชีพด้วยนะครับวันเดลี่บ็อกดัสนะครับก็นักปั่นนะนักขับทางด้านของฟอร์มูล่า1ด้วยนะปั่นจักรยานมาจากมาเลเซียหลังจากที่จบF1 ที่มาเลเซียนะฮะสนามต่อไปก็สิงคโปร์นะฮะเขาใช้เวลาในการปั่นจักรยานจากมาเลเซียไปสิงคโปร์หลังจากที่จบการแข่งขัน F1 ที่บาเรนกลางปีนะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งงงนะF1 เนี่ยปกติเขาแข่งที่บาเรนกลางปีนะแต่ว่าบาเรนเนี่ยเขามีปัญหาทางตะวันออกกลางนะเขาใช้ที่มาเลเซียเป็นการแข่งขันแต่ใช้สนามเซปังที่มาเลเซียในการแข่งขันนะครับแต่ยังใช้ชื่อ F1 กลางปีอยู่นะครับก็จบการแข่งขันปั๊บเขาก็เพื่อนๆร่วมทีมต่างๆนะส่วนใหญ่ทีมงานนักขับแล้วก็ทีมต่างๆส่วนใหญ่ก็ไปเครื่องบินกันนะเพราะว่าไปมาเลเซียเครื่องบินรวดเร็วกว่าสบายใจกว่านะแต่ทางด้านของบ็อกดัสนะครับเขาใช้การปั่นจักรยานนะวันเดลี่บ็อกซ์สตาร์ทนะครับเป็นนักแข่งตัวเก่าของทีมคาดิแลกนะใช้จักรยานปั่นจากมาเลเซียเข้าสิงคโปร์นะแล้วก็ปั่นไปก็บันทึกภาพเส้นทางต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นภาพทั้งคลิปวิดีโอนะอัปเดตการเดินทาง2ล้อลงโซเชียลนะบ้านเราก็มีนะนักปั่นที่ปั่นจักรยานท่องเที่ยวมีนะนะวันนี้นะเขาปั่นมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมตอนนี้มาถึงสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะครับ 419.67 กิโลเมตรนะครับถึงสิงคโปร์ก็ช่วงบ่ายๆนะบอกว่าเป็นการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่บนถนนลาดยางถนนลูกรังนะเส้นทางที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ไปกันแต่เขาชอบนะครับเนี่ยอยากให้ปั่นจากสิงคโปร์มาประเทศไทยบ้างนะเข้าด่านที่สวยโกลกด่านลันตูเข้าสวยโกลกเข้านราธิวาสนะเส้นทางของพี่ตูนที่เคยวิ่งนะบอกบ้านเราไม่มี F1 ไงไปไหนต่อล่ะถ้าเกิด F1 สมมุติว่า F1 จัดที่จีนนะก็น่าจะปั่นไปได้นะปั่นเข้าไทยแล้วไปเข้าชายแดนมุกดาหารนะเข้าลาวเข้าเวียดนามไปจีนนะก็ปั่นได้นะคนไทยหลายคนก็ปั่นจักรยานในเส้นทางนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งรอติดตามนะสำหรับทางด้านของบ็อกดัสนะครับก็เตรียมตัวเข้าแข่งขันการแข่งขันฟอร์มูล่า1ต่อนะที่สิงคโปร์ในช่วงของสุดสัปดาห์นี้ในวันที่9ถึง11ตุลาคมนะที่มารีนาสตรีทเซอร์กิตสิงคโปร์นะครับเรื่องของความเร็วนะถ้าคุณผู้ฟังเรื่องของจักรยานพูดถึงจักรยานแล้วนะบ้านเราเนี่ยก็จะมีทีมจักรยานอาชีพนะมันจะเป็น Thailand Continental Team เนี่ยนะที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็จดอีกทีมหนึ่งทีมสมาคมทีมหนึ่งทีมอาชีพของไทยอีกทีมหนึ่งนะเพื่อสร้างแรงกิ้งกับนักกีฬาของเรานะนะครับทีมแกรนด์ทอนตันทีมหนึ่งแหละจำได้อยู่นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะก็มีทีมรู้ใจเอชอรันนะฮะก็เป็นทีมใหญ่อีกทีมหนึ่งซึ่งจดนะจดในประเทศไทยเป็นทีมสัญชาติไทยก็มีดึงเอานักกีฬาจากต่างประเทศมาโปรจากต่างประเทศมาร่วมทีมนะเซนบาย่าก็เคยมาปั่นอยู่บ้านเรานักปั่นมังโกะนะให้กับทีมรู้ใจนักปั่นไทยก็หลายคนก็สังกัดทีมนี้สร้างทีมมานะจนถึงปีนี้5ฤดูกาลแล้วสำหรับรู้ใจเอชอรันนะครับมาสร้างนักกีฬาของเราสู่ระดับนานาชาติแต่เป็นทีมเอกชนนะครับที่สุดแล้วเนี่ยนะเขาก็บอกว่าพอแล้วครับนะฮะคือทำดีที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับก็เป้าหมายคือการสร้างนักปั่นไทยสู่เวทีโลกนะฮะเราไม่สามารถทำสิ่งที่หวังให้สุดๆได้นะตัดสินใจนะทีมจักรยานรู้ใจอิชรัลนะครับตัดสินใจยุติโปรเจกต์นะกับเรื่องของทีมจักรยานนะครับนะแล้วก็รู้ใจยังไม่จบในเส้นทางจักรยานนะฮะจบในเส้นทางจักรยานแต่ว่ากีฬาก็ยังสนับสนุนกิจกรรมกีฬาอื่นๆนะครับซึ่งการแข่งขันสุดท้ายของทีมรู้ใจนะรู้ใจอินชอรัลนะก็คือทัวร์ออฟไคซูนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันรายการสุดท้ายนะครับมีนักกีฬาไทยหลายๆคนนะซึ่งเคยอยู่ในปั่นทีมชาติบ้างอะไรบ้างก็เคยสังกัดในทีมรู้ใจนะครับแล้วก็นักปั่นต่างชาติที่มาปั่นในบ้านเราก็เคยปั่นอยู่รู้ใจเช่นเดียวกันนะครับอย่างว่าแล้วครับการสร้างทีมจักรยานมาทีมนึงนะโอ้โหต้องบอกเลยว่าลงทุนเยอะมากนะฮะแล้วก็การที่บ้านเราเนี่ยเรื่องของจักรยานเนี่ยต้องหาเงินลงทุนสูงไม่เหมือนกับโปรจากยุโรปที่เราเห็นขัน UCI ที่แข่งขันกับทางยุโรปเนี่ยเขา
ข้างใครเรื่องจักรยานมากกว่าเรานักในฝั่งของเอเชียนะฮะมันส่วนน้อยนะบ้านเราที่ใหญ่สุดอาการก็คือลังกาวีมาเลเซียเนี่ยอาจก็ใหญ่กว่าบ้านเรายอมรับนะฮะมาเลเซียสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียอาจจะใหญ่กว่าบ้านเราเรื่องของจักรยานนะครับก็นี่คือเส้นทางของรู้ใจนะ5ปีที่ผ่านมานะฮะก็สร้างผลงานได้อย่างต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาไปต่อไม่ไหวก็ยุติบทบาทตรงนี้นะแต่ว่าทางรู้ใจอินชูรันก็ยังมีเรื่องของการสนับสนุนกีฬาในบ้านเราอยู่นะครับนี่คือเรื่องของจักรยานนะครับส่วนทางด้านของเงินรางวัลนะในการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็มีการมอบกันวันนี้อย่างเป็นทางการนะครับสำหรับเงินรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นักกีฬาเราได้เหรียญรางวัลรวมกว่า52เหรียญนะครับ18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงครับรัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับจัดพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาทีมชาติไทยหลังจากสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญเงินรางวัลทั้งหมดนะครับ236ล้าน6แสนบาทนะครับวันนี้มีพิธีมอบกันที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงคอนเวนชั่นกรุงเทพนะครับโดยรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีครับนายทรงศักดิ์ทองศรีแล้วก็มีทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็คือคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับแล้วก็มีตัวแทนของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับตัวท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับคุณปลดปานสมานมิตรด้วยนะคุณธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้บริหารสมาคมกีฬารวมถึงนักกีฬาเข้าร่วมงานนะครับซึ่งวันนี้ก็ทุกสมาคมขอรับอย่างก็คือเงินเข้าบัญชีเลยนะครับก็ความสำเร็จดังกล่าวนะฮะนักกีฬาของเราก็คว้าเงินรางวัลไปนะครับซึ่งแบ่งจาก236ล้าน6แสนบาทเนี่ยแยกเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬานะครับนักกีฬาก็ได้แยกมหาออกไปเป็น165ล้าน5แสนบาทนะครับนักกีฬาได้ไปนะครับส่วนผู้ฝึกสอนก็ได้27ล้าน50,000บาทสมาคมกีฬาก็ได้ไป44ล้าน50,000บาทนะครับก็คือเงินรางวัลก็แบ่งตามผลงานของสมาคมกีฬานะครับก็ส่วนสมาคมต่างๆเดี๋ยวก็ฟังจากสื่อต่างๆนะครับก็จะแจ้งให้ทราบแต่ละสมาคมจะได้เหรียญรางวัลไปนะครับมีรางวัลพิเศษให้ด้วยนะครับบิวภูริพลบุญสอนนะครับนักกรีฑาทีมชาติไทยนะครับก็ได้เพิ่มเติมอีก 800,000 บาทนะครับจากผลงานอันยอดเยี่ยมนะ2เหรียญทอง1เหรียญเงินนะทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรนะครับนะก็ได้อีก800,000 บาทนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีนะครับบอกว่านี่คือความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของวงการกีฬาไทยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแข่งขันและสร้างผลงานบนเวทีระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาที่มีความสามารถให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ทั้งด้านการฝึกซ้อมผู้ฝึกสอนวิทยาศาสตร์การกีฬาตลอดจนองค์ความรู้และปัจจัยสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยให้สามารถก้าวขึ้นมาแข่งขันกับนักกีฬาชั้นนำในระดับนานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิครับวันนี้ทางด้านของรัฐบาลไทยนะฮะมอบเงินให้กับนักกีฬาสมาคมกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็จัดเหมือนกันนะมอบให้กับรางวัลให้กับนักกีฬาในสังกัดนะครับก็มีนักกีฬาทีมชาติไทยหลายคนเลยนะครับก็ยังเป็นนักศึกษานะแล้วเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะฮะ10คนนะที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะฮะที่ทางด้านของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบเงินรางวัลให้นะครับมีใครบ้างเนี่ยบิวพลพลบุญสอนนะครับนะมีวิวกุลุฒวิทิสารนี่นะเหรียญทองแบดมินตันนะมีจิรติจันเสียงนะครับ
ธีรติจันเลียงเทคบอลชายคู่มีอติการคงแก้วนะเหรียญทองเซปัตตะกร้อทีมชุดหญิงมีภูตะวันโสภานะนี่ตะกร้อเดียวชายเหรียญเงินทีมชุดนะมีการจุธาพัทรบุญซ่อนนะครับเหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานนะว่า MMA มิกมาเช่นอาร์ตนี่แหละครับอยู่ที่มอนี้ด้วยนะมีนาวินปินตสูตรนะครับหมูปิ้งเงินเทควันโดนะครับจากพุ่มเซ่มีโฟมณีวันบุตรสุวรรณนี่คาราเต้นะครับแล้วก็มีนุชนาถสิงห์ฉลาดนี่ทองแดง

0: นี่ว่าวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมในหลายภูมิภาคทั่วโลกการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮาส์ดูแลนักกีฬาเยาวชนไทยในการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกม2026ที่ประเทศเซเนกัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:38 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายการบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง RWY-22 เพื่อส่งทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพชพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบิน

0: พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดส่งเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T-41D ฝูงบิน604กองบิน6และส่งเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาหลักสูตรการบินของหน่วยทหารทั้งกองทัพอากาศและโรงเรียนการบินทหารบกด้วยพระวิริยะอุตสาหะจนทรงผ่านการประเมินและทดสอบมาตรฐานระดับสูงทรงได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปจากสำนักการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทรงเคยเข้าการฝึกรับการฝึกการบินฝึกเครื่องยนต์ไอพ่นแบบ L39 ณโรงเรียนการบินกองทัพอากาศอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมอีกทั้งยังทรงมีความเชี่ยวชาญในการบังคับอากาศยานหลายแบบและทรงมีชั่วโมงบินดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T41 จำนวน315ชั่วโมง33นาทีเครื่องบินแบบ T44E Air Trainer จำนวน38ชั่วโมง35นาทีเครื่องบินแบบ Pilatus PC9 จำนวน105ชั่วโมง59นาทีเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน98ชั่วโมง40นาทีเครื่องบินแบบ Piper PA34 Seneca จำนวน137ชั่วโมง50นาทีปัจจุบันทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน27ชั่วโมง9นาทีชั่วโมงบิน Boeing 737-800 จำนวน453ชั่วโมง11นาทีและทำการบินกับเครื่องบินแบบ JAS-39D Gripen ไปแล้ว10ชั่วโมง13นาทีก่อนทำการบินเดียวกับเครื่องบิน JAS-39C Gripen ทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบจำนวน 1,188 ชั่วโมง48นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาขออภัยครับเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการในปี2568ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งขึ้นและลงจอดณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรซึ่งถือเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่นักบินจะนำเครื่องขึ้นและลงจอดยากที่สุดในโลกได้อย่างปลอดภัยและสง่างามทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีใน2ครั้งด้วยกันคือวันที่20สิงหาคมถึง4กันยายน2569และวันที่25กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2569เพื่อทำการฝึกบินเครื่องบินGripenผ่านเครื่องจำลองสถานการณ์ตามขั้นตอนมาตรฐานของกองทัพอากาศเพื่อพัฒนาไปสู่การทำการบินเดี่ยวโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลและถวายคำแนะนำตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกองบินขับไล่และเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศไทยซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งGripenได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังและความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกนิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยเวลา 15:05 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นางจันทร์ประภาวิชิตชนลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายสจวตเอสเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการแข่งขันวิ่ง AIA 1 Billion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารจัดการกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนายดนัยจันทร์เจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆและแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณเดอรอยัลแกรนด์ฮอลล์ออฟบุดดิซึมวัดเนนบุตสึสุประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเวลไลเมืองพัทยาตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่13ประจำปี2568และจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางภากมลรัตนเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงครุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุน การศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงในระดับปริญญาเอกและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568เวลา 18:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18-24 ตุลาคม 2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่4ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นในอุดมการณ์แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไปเวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐานิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐานิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาเวลา 10:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีณอาคารราชบุรีเกมอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเวลา 14:47 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมโรงเรียนบัดบางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันเดียวกันนี้เวลา 10:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก2570ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นชูนวัตกรรมสมาร์ทฟาร์มิ่งและการเกษตรแม่นยำมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการแถลงข่าวการเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกพุทธศักราช2570 Green Expo ระหว่างวันที่19มีนาคมถึง26กันยายน2570ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายอิชิคาวะมาซากิผู้แทนเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าการเข้าร่วมงานดังกล่าวของไทยกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลักได้บูรณาการการทำงานกับกระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายเพื่อจัดตั้งไทยพาวิเลียนภายใต้แนวคิดวิสัยทัศน์ของชีวิตแห่งอนาคตถ่ายทอดเรื่องราวการเกษตรผ่าน5มิติวิถีชีวิตคนไทยได้แก่อาหารสมุนไพรเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและความเชื่อหรือสุขภาวะพร้อมสอดแทรกแนวคิดศิลปกรรมดอกไม้ลอยดอกไม้ร่วงที่สื่อถึงความยินดีความหวังและการปรับตัวเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งของภาคการเกษตรไทยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเน้นย้ำถึงการแสดงศักยภาพให้โลกเห็นว่าไทยสามารถสร้างคุณค่าอะไรให้แก่โลกโดยใช้นวัตกรรมต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สมาร์ทฟาร์มิ่งและการเกษตรแม่นยำเพื่อรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหารทั้งยังมีเป้าหมายในการนำโอกาสนวัตกรรมเทคโนโลยีและความร่วมมือทางการค้าจากเวทีโลกกลับมาสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรและเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันการเข้าร่วมมหกรรมพืชสวนโลกที่เมืองโยโกฮาม่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกพุทธศักราช2572ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพต่อไปอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 20:23 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางเซเลสเต้เซาโลเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วโลกสูงกว่าปกติและรูปแบบฝนเปลี่ยนแปลงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมนอกจากนี้ยังมีโอกาสสูงมากที่ปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านางเซาโลยังระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมาโดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปีนี้จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 3.7 องศาเซลเซียสทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงปี2558ถึงปี2559นายกีเดียนซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยว่านักการทูตและกงสุลใหญ่ของอังกฤษรวม20คนจะยุติการปฏิบัติหน้าที่และเดินทางออกจากอิสราเอลและทางการอิสราเอลจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของอังกฤษ7คนสามารถทำงานในอาคารสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มตะวันออกต่อไปแต่มีการจำกัดขอบเขตการทำงานหลังอิสราเอลประกาศให้สถานกงสุลอังกฤษยุติการดำเนินงานเพื่อตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ของอังกฤษเมื่อปลายเดือนที่แล้วนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าอาคารที่ตั้งของสถานกงสุลอังกฤษยังไม่ปิดทำการแต่จะดำเนินงานต่อไปในชื่อสำนักงานผู้แทนอังกฤษประจำนครเยรูซาเล็มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อทำงานร่วมกับชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอิสราเอลไม่มีสิทธิสั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลบังกลาเทศอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รัมเปาซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่442เมกะวัตต์มูลค่า230ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้จะเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในปี2572เพื่อเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าและพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศซึ่งเผชิญกับภาวะชะงักงันเนื่องจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้บังกลาเทศมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพียงร้อยละ 6.5 เท่านั้นทำให้รัฐบาลบังกลาเทศตั้งเป้าเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ20ภายในปี2573พร้อมส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มากขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนและดูแลนักกีฬาไทยตลอดการแข่งขันแม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรสำหรับภารกิจต่อไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเตรียมทัพนักกีฬา43สมาคมเข้าสู่การแข่งขันซีเกมส์2027ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมเร่งเข้าแคมป์เก็บตัวหลังจากเจ้าภาพมาเลเซียเริ่มเตรียมทีมอย่างเข้มข้นแล้วรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รวม239ล้านบาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาติดตามได้จากรายงาน
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทโดยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงินรางวัลมากสุด68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27ล้าน7แสน50,000บาทโดยโอนเงินตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันที พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
5: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเยาวชนไทยลุยศึกยูทโอลิมปิกเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนณกรุงดากาประเทศเซเนกัลว่านักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงพร้อมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮ้าส์และส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นไทยประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมายืนยงเพชรชรัตเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกรายการ UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมเพื่อเก็บคะแนนสะสมในระบบคัดเลือกนักกีฬาไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาต่อไปปุริภัทรสอนการรายงาน
3: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะวันพฤหัสบดีนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะและได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้แสดงออกได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาลักษณะของผ่านแว่นฟ้าเป็นผ่านสองใบที่วางซ้อนกันใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะก็เป็นตอนต่อของเมื่อวานนี้ในตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงสุระและลงเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะไปติดตามรับฟังผลงานเรื่องการเคลื่อนที่ของกระดูกผีกันต่อได้เลยค่ะ

ผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่มาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคนสองคนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ในสองตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่างมีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติการผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ยังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝ่ายกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกันผมก็โดนนะครับอาจารย์มันเล่นงานผมเหมือนกันผมโดนผีอำมันนั่งอยู่บนหน้าอกผมเอามือบีบคอโทษฐานที่ไปขุดกระดูกมันขึ้นมาอาจารย์อนันต์ทำท่าทางประกอบผมกับบางมิตรไม่เห็นอะไรทั้งที่นอนอยู่ในไซต์งานแท้ๆผมว่าอุปทานหมู่มากกว่าผมแย้งแต่ว่าอาจารย์น่ะไม่ได้ลงไปเอากระดูกขึ้นมาจากหลุมเหมือนผมนี่เขาบอกเหตุผลผมเงียบไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดรีบกลับวัดทุกอย่างดูโอลหม่านไปหมดหลวงปู่ขาวนั่งขัดสมาธิสวดคาถางึมงำพึมพำพร้อมกับรดน้ำมนต์ใส่นักศึกษาที่นอนชักดิ้นชักงออยู่บนพื้นสิ้นบทสวดร่างตรงหน้าก็นอนแน่นิ่งไปยังดีนะที่หนูกับนักศึกษาบางส่วนไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับกระดูกก็เลยรอดตัวไปไม่โดนดีเข้าอาจารย์เกเวลินกุมพระที่คอตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดนี่มีอะไรมากหรออาจารย์ลูกๆนักศึกษาของเราเนี่ยคงทำงานตากแดดตากลมกันมาทั้งวันก็เลยพาให้เป็นไข้ไม่สบายเอาอย่าคิดมากเลยผมพยายามหวานล้อมอธิบายให้ทุกคนเข้าใจต้องออกภาคสนามกันบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินไปเองไม่จริงหรอกค่ะอาจารย์หนูเห็นกับตาวิญญาณโผล่อยู่ตรงนั้นตรงนี้เสียงร้องโหยหวนยังดังอยู่ในหูอยู่เลยผีลูกเด็กเล็กแดงวิ่งกันจ้าละวันวิ่งเข้าวิ่งออกไปทางกองวัตถุโบราณพวกนั้นพูดแล้วอ่ะยังขนลุกไม่หายเลยนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ได้ประสบมาผมสอบถามจากหลวงปู่ขาวได้ความว่านักศึกษาถูกผีเข้าคงไปล่วงเกินหรือว่าไปทำอะไรไม่ดีไม่งามเอาไว้ท่านชี้ไปที่วัตถุโบราณบอกเป็นในๆทุกคนไม่เป็นอันนอนนั่งกอดเข่าอยู่กันคนละมุมบังมิดอยู่ข้างนอกเดินวนไปเวียนมาเงยหน้ามองบนฟ้าสีหน้าแววตาครุ่นคิดแล้วก็เดินมาหาผมอาจารย์ผมรู้สึกตะขั้นตะคลอตัวพี่กนน่ะวันเนี้ยผมว่าฝนตกแน่มันทิ้งช่วงไปหลายวันแล้วบังมิตรบอกจริงจังผมยังไม่รู้เขาต้องการจะสื่อถึงอะไรเราต้องเอาเขาขึ้นมาเขาชี้ไปทางสายงานผมก็อยากทำแบบนั้นแต่นี่มันดึกแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับกระดูกสักคนใครกันล่ะจะกล้าไปเอาขึ้นมาพูดก็พูดเถอะผมกลัวผมบอกตามตรงผมทำงานด้านนี้มานานก็จริงแต่ลึกๆแล้วผมก็กลัวนะบังเพียงแต่ผมแกล้งทำเป็นใจดีสู้เสือไม่ใช่สิใจดีสู้ผีเพื่อไม่ให้สมาชิกในทีมคนอื่นนะพลอยกลัวตามไปด้วยผมพูดเบาๆพอให้ได้ยินกันสองคนแล้วก็จริงอย่างที่ผมคิดว่ามีผิดเมื่อลองสอบถามถึงคนที่จะไปช่วยผลปรากฏว่าไม่มีใครสักคนไม่รู้อะไรดลใจให้ผมเชื่อคำพูดบังมิตรผมแวะไปหาผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังหวานให้แกช่วยไปดูที่วัดให้ส่วนผมกับบังมิตรขับรถกระบะบูโรทั้งไปสะสางงานไม่น่าเชื่อว่าการคาดคะเนของบังมิตรจะเป็นจริงเมื่อก้าวลงจากรถก็ได้ยินเสียงฟ้าคำรามมาแต่ไกลเมฆดำทะมึนตั้งเขาเป็นหย่อมๆอาจารย์รออยู่ข้างบนนะคอยส่องไฟให้ผมบังมิตรกระโดดลงไปในหลุมได้บังแต่ว่าต้องทำแข่งกับเวลาฝนกำลังมาอย่างที่บางบอกเลยผมส่องไฟให้เป็นการร่วมงานกันของผมกับบางมิตรเป็นครั้งแรกผู้ช่วยส่วนตัวของอาจารย์อนันต์ที่ว่าจ้างมาช่วยเป็นคนพิเศษ
หลังจากที่คลุกคลีอยู่ด้วยกันบังบอกว่าแกเคยเป็นพรานเคยทำงานในคณะสำรวจงานด้านโบราณคดีแถบภาคใต้มาก่อนก็เลยพอมีประสบการณ์อยู่บ้างขนขึ้นมาไว้ข้างบนนะเดี๋ยวผมขนขึ้นรถเองผมสั่งจากนั้นขนกระดูกขึ้นหลังรถจัดเรียงกระดูกให้อยู่ในสภาพเดิมผมต้องการให้กระดูกอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะได้ทำการวิเคราะห์หาข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไปฝนลงเม็ดตอนที่บังมิดขึ้นมาจากหลุมร่างกายอาบเหงื่อจนชุ่มผมกลัวว่ารถจะติดลมโคลนจึงรีบพากันขับกลับที่พักทันที

ู้ใหญ่บ้านนั่งสูบยาอยู่ตรงตีนบันไดพ่นควันขาวลอยไปในอากาศกลิ่นฉุนของยาเส้นอวนอาอยู่ในสายลมแกยิ้มแย่ๆเป็นการทักทายผมสั่งให้บังมิดขับรถไปจอดหลบฝนใต้ชายคาศาลาการประเรียนสภาพที่จะพังแหล่มิพังแหล่พรุ่งนี้เช้าหูแจ้งตาสว่างจะทำอะไรค่อยว่ากันอีกทีผมพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านได้ไม่กี่คำเสียงบางอย่างก็ดังก้องกังวานมาจากหมู่บ้านเสียงอะไรหรอผู้ใหญ่ผมถามด้วยความสงสัยฮับผ่าเสียอาจารย์มีคนตีคล้องต้องมีเรื่องเกิดขึ้นแน่ช่วงเนี้ยหมู่บ้านผมมีเรื่องแปลกๆแกดูดยาคำสุดท้ายแล้วก็ทิ้งลงดินจากนั้นก็เอาเท้าขยี้ผมต้องเข้าไปดูซะหน่อยวัยรุ่นสองคนวิ่งหน้าตั้งเข้ามาในวัดตรงเข้ามาหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีคนเห็นปอบมาคนที่วิ่งมาถึงพูดก่อนหอบหายใจแฮกๆอีกแล้วหรอวะป่ะป่ะป่ะเอ็งพาข้าไปผมกับบังมิดขอติดสอยห้อยตามไปด้วยผู้ใหญ่หายเข้าไปในบ้านเหน็บพล้าที่เอวปืนลูกซองพาดบ่าออกมาด้วยชาวบ้านออกมารวมตัวกันเต็มเหม็นกลิ่นขี้ใต้จนแสบจมูกแสงไฟจากคบกับแสงไฟส่องกบให้ความสว่างมีเสียงเด็กร้องไห้ดังระงมชาวบ้านเดินลัดทุ่งพากันมุ่งหน้าไปเป็นขบวน

ปอบอยู่ไหนพวกเองเห็นมันอยู่ไหนผู้ใหญ่บ้านตะโกนถามใครเป็นคนเห็นเองออกมาไล่ข้าฟังเดี๋ยวนี้มันไปทางโน้นผู้ใหญ่ทางบ้านนางมะลิกับนางแก้วชายกลางคนบอกฟังจากน้ำเสียงติดๆขัดๆเขาอยู่ในอาการเมาไม่น้อยคืออย่างนี้ผมกับเพื่อนนั่งกินเหล้าอยู่ท้ายไร่มันสำปะหลังดีที่เห็นเขาก่อนไม่อย่างนั้นวัวควายคนแถวนั้นถูกกินไส้ไปแล้วพวกเองน่ะกินเหล้าเมายาแล้วตาฝาดนะสิผู้ใหญ่แย้งผู้ใหญ่ถามเพื่อนผมดูได้เขาชี้ไปทางเพื่อนผู้เมามายไปมาข้าจะพาพวกเองไปดูให้เห็นกับตาว่ามันไม่มีผู้ใหญ่เล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้มีผู้ชายไหลตายไป3คนวัวควายที่เลี้ยงไว้หลายตัวถูกควักไส้กินอย่างปริศนาผัวนางมะลิไหลตายชาวบ้านก็เลยสันนิษฐานว่านางมะลิเป็นผีแม่ไม้ส่วนลูกสาวมันก็เป็นปอบผมฟังดูแล้วเป็นตรรกะที่เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างใช้ไม่ได้เลยแต่ผมเป็นคนนอกก็เลยสงบปากสงบคำสงวนท่าทีไว้ชาวบ้านทุกคนมีสีหน้าถมึงถึงหายใจหนักหน่วงฟืดฟาดเฮือดฮาดทุกคนต่างมีอาวุธอยู่ในมือบ้านของสองแม่ลูกเป็นเรือนไม้เก่าๆไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักมีหลอดไฟดวงเดียวเปิดอยู่หน้าบ้านมีใครอยู่ไหมมาลีเอ้ยหนูแก้วเอ้ยเอามาคุยกันหน่อยผู้ใหญ่ยืนอยู่ริมรั้วหน้าบ้านร้องเรียกผู้ใหญ่เองนะไม่ต้องกลัวไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมีแต่เพียงความเงียบยิ่งทำให้ชาวบ้านออกอาการโมโหอย่างเห็นได้ชัดถ้าอย่างนั้นเธอเองไม่ออกมาข้าจะเผาแล้วนะชายขี้เมาเดินหิ้วถังน้ำมันเซไปกอดอยู่ที่รั้วหน้าบ้านพยายามจะปีนเข้าไปแต่ผู้ใหญ่ห้ามเอาไว้ถ้าอย่างนั้นต้องรอให้ตายกันหมดหมู่บ้านก่อนใช่ไหมผู้ใหญ่มันแสดงความไม่พอใจเองน่ะหุบปากซะผู้ใหญ่สั่งอย่างเฉียบขาดแต่ดูเหมือนว่าจะไร้ผลอย่าหาว่าผมไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะลุงน่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านซะเปล่าไม่กล้าตัดสินใจพวกเองเข้าไปเอาตัวมันออกมาเขาหันมาสั่งลูกสมุนให้บุกเข้าไปในบ้านผมมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าดูท่าทีว่าจะเลวร้ายลงทุกทีบังมิดออกอาการหงุดหงิดชาวบ้านทุบพังประตูเข้าไปมีเสียงโวยวายของสองแม่ลูกก่อนที่จะถูกลากตัวออกมาอย่างทุลักทุเลชาวบ้านที่รออยู่ข้างนอกกำลังจะเฮลโลกันเข้าไปรุมสกรรมแต่ว่าก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปกว่านี้บังมิดช่วยปืนจากผู้ใหญ่ยิงขึ้นฟ้าแผดเสียงกำปนาตกระโจนเข้าไปขวางหน้าสองแม่ลูกเอาไว้เล็งตรงมายังฝูงชนที่กำลังบ้าคลั่งถ้าเข้ามาอีกก้าวเดียวค่อยยิงน้ำเสียงบังมิดบ่งบอกว่าใครไม่ทำตามโดนเข้าสักเม็ดแน่จนทุกคนชะงักงันหยุดอยู่กับที่เอ็งเป็นใครวะและมายุ่งอะไรด้วยขี้เมาคนเดิมมันท้าทายเดินเข้ามาบังมิดยิงขู่สวนออกไปลูกกระสุนพุ่งฝังดินห่างจากเท้ามันเพียงองคุลีเดียวข้าเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ทุกคนจะมาตั้งศาลเตี้ยตัดสินสองแม่ลูกไม่ได้หลักฐานที่จะมายืนยันตัวคนผิดก็ไม่มีดันไปเชื่อคำพูดของขี้เมาคนหนึ่งก็ลองแหกตาดูสิก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆไม่มีพิสงอะไรพวกเองเนี่ยแยกย้ายกันกลับไปซะดูเหมือนคำพูดของบังมิจะทำให้ทุกคนได้ฉุกคิดแล้วถ้ามีคนตายขึ้นมาอีกล่ะเอ็งมีอะไรเป็นหลักประกันชีวิตข้าไงเอาชีวิตของข้าเป็นประกันบังมิดบอกหนักแน่นไม่น่าเชื่อว่าการกระทำของบังมิดจะได้ผลเป็นอันว่าคืนนี้ไม่มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นชาวบ้านต่างแยกย้ายกันไปอย่างหัวเสีย

ยามเช้าท้องฟ้าโปร่งลมเชยพัดเย็นสบายบังมิดถอยรถมาจอดไว้ข้างอุโบสถเขาเริ่มงานแต่เช้าเตรียมขนย้ายกระดูกผมเหลือไปเห็นผู้ใหญ่กำลังกวาดใบไม้อยู่แถวกำแพงวัดก็เลยเดินเข้าไปหาทำอะไรอยู่ครับผู้ใหญ่ผมถามมากวาดบ้านให้น้องชายมาหน่อยอาจารย์แก้วปากชี้ไปทางกำแพงตรงเสากำแพงที่มีรูปถ่ายซีดๆปรากฏอยู่ครบรอบวันตายของมันก็เลยแต่งพานข้าวมาให้มันในถาดมีอาหารการกินใส่ไว้ในถ้วยเล็กถ้วยน้อยจุดธูปเทียนปักไว้ข้างๆครับผู้ใหญ่ผมก้มลงมองดูภาพผู้ตายชัดๆน้องชายผู้ใหญ่ยังดูหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับมันเป็นน้องผมหลายปีตายนานแล้วล่ะอาจารย์อย่าว่าเสียมารยาทเลยนะครับเขาเป็นอะไรตายผู้ใหญ่ผมถามเรื่องมันยาวนะอาจารย์ก็อยู่ดีไม่ว่าดีชอบหาเรื่องใส่ตัวแกวางไม้กวาดพิงเอาไว้จากนั้นก็ยาเส้นออกมามวนน้องผมเนี่ยมันจบปริญญาตรีอยู่นะผู้ใหญ่พูดอย่างภูมิใจจากนั้นก็หันไปจุดยาสูบเล่าเถอะผู้ใหญ่ผมรอฟังอยู่ผมเร่งเร้าผู้ใหญ่ก็ไอประชาธิปไตยใหญ่ไงผมตั้งฉายาให้มันเองแล้วมันก็ตายไปกับประชาธิปไตยของมันสมใจอยากแกหัวเราะหึ่ๆในลำคอเป็นการหัวเราะที่ทั้งสะใจและก็ขมขื่นแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงหรอครับผู้ใหญ่เลือกตั้งนายกอบต.เมื่อหลายปีก่อนปีนั้นน่ะสู้กันดุเดือดมากพอใกล้ถึงวันเลือกตั้งทีมตัวเต็งเขาส่งหัวคะแนนไปแจกขนมตามบ้านแต่น้องผมอ่ะมันไม่รับมันบอกว่าผิดกฎหมายไอ้ประชาธิปไตยใหญ่ไอ้คนมีอุดมการณ์แกตบเข่าฉาดวันรุ่งขึ้นมันทำยังไงมันไปแจ้งตำรวจโถเอ้ยโง่บัดซบวันต่อมาเขาก็ให้คนไปยิงทิ้งถึงบ้านผู้ใหญ่ก็รู้ตัวคนทำผิดแล้วทำไมถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมแทรกขึ้นเอาไม้สีกไปงัดไม้ซุงมันจะได้อะไรขึ้นมาล่ะครับอาจารย์พูดไปก็เปล่าประโยชน์มีแต่จะหาเรื่องเข้าตัวเองเปล่าๆไอ้ประชาธิปไตยใหญ่น้องชายผมเนี่ยมันรนหาที่เองแต่น้องชายผู้ใหญ่เขาก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมหมายถึงเขาไม่เอาขนมทุยแกถมน้ำลายลงพื้นโทษทีเถอะครับอาจารย์พูดแล้วมันขึ้นใครเขาก็เอาขนมกันทั้งนั้นอาจารย์รู้ไหมว่ากว่าที่ผมจะได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านผมหมดที่นาหมดวัวหมดควายไปเท่าไหร่อีกไม่กี่เดือนก็ต้องลงจากหลังเสือผมปูทางไว้หมดแล้วหวังให้ลูกชายรับช่วงต่อผมก็ว่าดีนะผู้ใหญ่ลองให้คนหนุ่มไฟแรงขึ้นมาบริหารดูบ้างผมแสดงความคิดเห็นผมว่ามันหมดเวลาของผู้ใหญ่แล้วเมื่อคืนเนี่ยดูเหมือนลูกบ้านไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่เลยนะก็จริงของอาจารย์ล่ะครับผมจะทำอะไรบุ่มบ่ามมากไม่ได้ขัดใจชาวบ้านเสียคะแนนหมดผมอยู่วงการนี้มานานผมรู้ทางดีแกก็ยิ้มย่องพออกพอใจผมผละจากผู้ใหญ่เข้ามาดูบังมิดกำลังขนย้ายโครงกระดูกตอนนี้ทุกคนเข็ดขยาดไม่มีใครกล้าจับต้องกระดูกแล้วจะเดินเฉียดกลายก็ยังไม่กล้าบังมิดผิวปากกล่อยๆทำงานอย่างสบายอารมณ์ผมถามหน่อยสิบังไม่กลัวผีเลยเหรอไม่หรอกครับอาจารย์ผมเป็นมุสลิมผมไม่กลัวผีในคัมภีร์ไม่เคารพอย่างอื่นนอกจากองค์อัลลอฮ์เขาอธิบายให้ฟังแสดงว่ามุสลิมทุกคนไม่กลัวผีไม่ทุกคนหรอกครับบางคนก็กลัวเหมือนกันแต่ผมน่ะถูกสอนไม่ให้งมงายในเรื่องของพูดผีปีศาจแล้วบางว่าผีมีจริงไหม

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ในตอนที่มีชื่อว่า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประสบความสำเร็จการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่อยอดขยายตลาดสินค้าไทยไปตะวันออกกลางคาดว่าจะลงนามไตรมาสแรกปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดสองอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประสบความสำเร็จการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่อยอดขยายตลาดสินค้าไทยไปตะวันออกกลางคาดว่าจะลงนามไตรมาสแรกปี2570
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับดร.ธานีบินอาเมดอันเซยูดีรัฐมนตรีว่าการการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อรายงานความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยคาดว่าจะลงนามได้ภายในไตรมาสแรกของปี2570ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสทางการค้าและต่อยอดการขยายตลาดไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทย UAE ในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะพลังงานความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตยืนยันไทยพร้อมผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนไทยมั่นใจว่าไทยจะประสบความสำเร็จในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับประเทศอื่นในอนาคตปริศนาถ์ขวัญแสงสุขรายงาน
2: สำนักงานปปช.เตรียมนำตัวนายเผ่าพเดชวรบุตรอดีตผู้บริหารปตท.สผ.ผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์กลับจากอินโดนีเซียถึงไทยคืนนี้และเตรียมคุมตัวส่งฟ้องศาล
10: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าสำนักงานปปช.จะนำตัวนายเผ่าพเดชวรบุตรอดีตผู้บริหารปตท.สผ.ผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์จากประเทศอินโดนีเซียถึงไทยคืนนี้เพื่อควบคุมตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

0: การติดตามตัวครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียถือเป็นคดีสินบนข้ามชาติซึ่งเริ่มจากการดำเนินคดีของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก่อนที่ปปช.จะไต่สวนพบพยานหลักฐานกล่าวหาว่านายเผ่าพเดชเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทโรลส์รอยซ์ทำสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมเรียกรับสินบนผ่านบริษัทตัวแทนในไทยรวมกว่า10ล้านบาทในขณะนั้นหลังถูกดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหาเดินทางออกจากประเทศไทยไปมาเลเซียและอินโดนีเซียก่อนถูกติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีในไทยครั้งนี้ชวิษาประทุมมารายงาน
1: กรมสรรพากรส่วนที่กำลัง7หน่วยงานตรวจค้นกลุ่มนิติบุคคลต่างด้าวแปลงสัญชาติพบมีความเสี่ยง600บริษัท
2: นางสาวสลักจิตพงศิริจันทร์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้สนธิกำลังร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมที่ดินสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและตำรวจสันติบาลบูรณาการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมายพร้อมกัน3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลที่มีบุคคลต่างด้าวได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทยและอาจมีพฤติกรรมกระทบต่อความมั่นคงหรือหลีกเลี่ยงภาษีอากรโดยเบื้องต้นตรวจพบกลุ่มนิติบุคคลเสี่ยงสูงที่มีความผิดปกติในการเสียภาษีไว้ไม่ครบถ้วนประมาณ600บริษัททั้งนี้หากพบเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีจะมีโทษทางอาญาจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมทั้งอาจกระทบต่อการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการหลีกเลี่ยงภาษีได้ที่สายด่วนกรมสรรพากร1161หรือเว็บไซต์ www.rd.go.th ซึ่งจะมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งอย่างเข้มงวดปฏิพลสัทพมารายงาน
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 แก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ราคาจำหน่ายคงเดิมโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ก็ใจเย็นลงละขอบคุณมากนะ
5: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

0: นี้ถึง13ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติประจำวันแจ้งให้เตรียมรับมือกลุ่มฝนละรอกใหม่ระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้คาดภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกำชับให้ใช้ระบบพยากรณ์อากาศระยะสั้นหรือ Nowcast มาช่วยประเมินสถานการณ์และชี้จุดเสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ข้อมูลจากระบบ Nowcast ระบุว่าช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมจังหวัดเพชรชบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความเสี่ยงฝนตกหนักมากซึ่งอาจกระทบต่อชุมชนท้ายเขื่อนแก่งกระจานขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงโรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนใช้บริการได้ระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคมนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือสทค.หรือโรงรับจำนำของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนครอบคลุมผู้ใช้บริการ5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังผู้ใช้บริการที่เข้ามาส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่เข้าร่วมมาตรการระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคมนี้จะได้รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนในรอบตั๋วถัดไปครอบคลุมทุกวงเงินกำหนด1คน1สิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ยังมีน้ำท่วมขัง
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM แจกจ่ายและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้บรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นในพื้นที่ประสบอุทกภัยตามความเหมาะสมเพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนช่วงน้ำท่วมและการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้านนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้รวบรวมน้ำหมักชีวภาพจากหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ประสบภัยที่มีความจำเป็นโดยสามารถประสานขอรับการสนับสนุนผ่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษในพื้นที่ได้โดยตรงการใช้ให้ผสม EM 1ส่วนต่อน้ำ100ส่วนฉีดพ่นบริเวณน้ำขังหรือคราบขยะ อย่างไรก็

0: ตามการใช้ EM เป็นมาตรการช่วยลดกลิ่นรบกวนเบื้องต้นและบรรเทาปัญหาชั่วคราวจึงควรดำเนินการควบคู่กับการจัดการขยะการระบายน้ำท่วมขังและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้นำเมียนมาให้คำมั่นว่าจะรับผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาในมาเลเซียกลับประเทศโดยเร็วที่สุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่าเมียนมาจะรับผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกันของมาเลเซียซึ่งผ่านการตรวจสอบสถานะแล้วกลับประเทศโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคมตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอันวาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระดับทวิภาคีโดยเฉพาะการส่งผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนกลับประเทศท่ามกลางความกังวลของนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและกระบวนการส่งกลับที่อาจขาดความโปร่งใส1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: Soft Power ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีเจ้าหลิวอาจารยาเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีดีของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วงแห้งห่วงใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออากาศและสุขภาพดี

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

0: ไปติดตามข่าวต่อนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าว

0: งานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่มีปริมาณน้ำท่วมขัง 2,000 ล้านลูกบาทเมตรออกสู่อ่าวไทยคาดการสถานการณ์จะคลี่คลายต้นเดือนพฤศจิกายน
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมโดยมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรามีระดับน้ำสูงดิสดาประเมินพื้นที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งผลให้จุดบรรจบแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อล้นกระทบพื้นที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประมาณ40เครื่องบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำแล้ว10เครื่องและเตรียมเสริมอีก16เครื่องเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยเพื่อบรรเทาสถานการณ์ในพื้นที่โดยเร็วถ้าสถานการณ์จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากแม่น้ำบางปะกงมีอุปสรรคเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงและลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่แบนราบปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือไทยเกาหลีใต้พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาขยายโอกาสเรียนภาษาเกาหลีและต่อยอดอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาน
7: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะหารือความร่วมมือด้านการศึกษาณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีมุ่งส่งเสริมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับโลกการทำงานและเทคโนโลยีในด้านอาชีวศึกษาไทยเสนอขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาไทยและเกาหลีต่อยอดจากความร่วมมือที่มีอยู่ฝ่ายเกาหลีพร้อมร่วมพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและประยุกต์ใช้ AI พร้อมหารือกับมูลนิธิการศึกษาภาษาเกาหลีนานาชาติสนับสนุนหลักสูตรภาษาเกาหลีฉบับไทยและพัฒนาครูผู้สอนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเกาหลีทั้งรูปแบบออนไลน์และผสมผสานขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ประชาชนทั่วไปทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต่อยอดความร่วมมือในโรงเรียนขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้สนใจพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไปจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: กรมสอบสวนคดีพิเศษจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เปิดบัญชีม้ารับเงินกว่า 7.5 ล้านบาทแอบอ้างเป็นตำรวจหลอกคดีฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อทางโทรศัพท์และไลน์ว่าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินก่อนหลอกให้โอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทำให้สูญเงินรวมกว่า 7.5 ล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงทำการสอบสวนจนสามารถจับกลุ่มนางสาวนาฏยาอายุ31ปีและนางสาวสุดารัตน์อายุ26ปีได้ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี โดยพบว่าทั้ง2รายเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ถูกนำไปใช้รับโอนเงินจากผู้เสียหายในเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งพฤติการขบวนการดังกล่าวมีการทำงานเป็นระบบแบ่งหน้าที่กันตั้งแต่โทรหลอกผู้เสีย

0: หายส่งต่อให้ผู้ร่วมขบวนการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผ่านวิดีโอคอลก่อนให้โอนเงินเข้าบัญชีที่เตรียมไว้แล้วโอนต่อหลายทอดและนำไปซื้อหรือแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อปกปิดเส้นทางการเงินในคดีนี้เป็นคดีพิเศษที่มีความผิดทั้งช่อโกงนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฟอกเงินและเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีโดยมิได้ใช้เพื่อตนเองขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีและขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thaiwanweb
2: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2550

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับรายการยามดึกนะครับที่จะมาส่งคุณผู้ฟังเข้านอนนะทุกค่ำคืนของวันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์เนาะวันนี้เราปะกันวันพฤหัสบดีเนาะที่8ตุลาคม2569นะครับค่ำคืนนี้ดิจิโอมจะส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเสียงเพลงเพราะๆสากลเก่าๆนะยุค60 70 80นะครับก็จะมาเรียงนะมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันยามค่ำคืนนี้ตลอด1ชั่วโมงสำหรับกับสาระเบาๆที่เกี่ยวกับการรับนาฬิกาชีวิตนะการสุขอนามัยนะครับการนอนเนาะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวมาแนะนำกันนะครับช่วงแรกนี่ป้ากันทักทายกันพอสมควรแล้วพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีวิธีนะที่ทำให้การนอนรับนั้นมีคุณภาพนะครับ

กลับมาเจอกันช่วงที่2ของรายการครับหลังจากฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเป็นทีเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมาก็ได้เกริ่นให้คุณผู้ฟังว่าช่วงนี้นะครับจะมาอู้ถึงในเรื่องของการนอนหลับอย่างมีคุณภาพนะครับสิ่งนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับการปรับนาฬิกาชีวิตตัวเนอร์นะครับรวมถึงสุขอนามัยการนอนนะครับโดยสามารถเริ่มทำตามหลักการสำคัญใดดังนี้1 นะครับเข้านอนและตื่นนอนเวลาเดิมทุกวันรักษาเวลาตื่นและเวลานอนให้สม่ำเสมอทั้งวันทำงานและวันหยุดนะครับเพื่อฝึกร่างกายนั้นหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินตรงเวลานะครับการนอนตื่นสายผิดปกติในวันหยุดจะทำให้นาฬิกาชีวิตของเขาเนี่ยรวนนะครับแล้วก็หลับยากในคืนวันถัดไปนะครับรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้มืดเย็นและเงียบนะครับก็จะช่วยทำให้เขาหลับมีคุณภาพนักขึ้นนะครับในเรื่องของความเย็นนี่ปรับอุณหภูมิห้องให้อยู่ในช่วงประมาณ 18-22 องศาเซลเซียสหรือว่าระดับที่เฮารู้สึกว่าเย็นสบายละนะครับเนื่องจากอุณหภูมิร่างกายต้องลดลงเล็กน้อยนะครับเพื่อเข้าสู่ภาวะหลับลึกนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของความมืดนี่นะใจผ้าม่านกันแสงเนาะแบล็คเอาท์นี่นะหรือว่าผ้าปิดตาก็ได้เพราะว่าบางเตื่อเนี่ยแสงไฟน้อยนึงเนาะก็ขัดขวางการสร้างเมลาโทนินได้เพราะฉะนั้นครับเวลาหลับเวลานอนเนาะบ่ดีคือมีแสงไฟมาแย้งตาหรือว่าเล็ดลอดเข้ามานะครับมืดเลยเนาะมันก็จะหลั่งนะร่างกายเขาก็จะสร้างเมลาโทนินได้ดีนะครับรวมไปถึงการตัดแสงสีฟ้าก่อนนอนอย่างน้อย 30-60 นาทีก่อนเข้านอนนี่งดเล่นโทรศัพท์มือถือเด็ดขาดเลยนะนะครับคอมพิวเตอร์ตัวหรือว่าดูทีวีนะเปิดหน้าจอทีวีละไว้นี่นะเพราะว่าการถ่ายหน้าจอนะครับนอกจากจะส่งแสงสีฟ้าตีหลอกสมองว่าเอ๊ะเป็นเวลากลางวันนะยังไปกระตุ้นสมองให้ตื่นตัวตลอดเวลาสัมภัยตีดูซีรีส์แนวตั้งนี่นะบ่ว่าจะเป็น AI หรือว่าซีรีส์จีนกระตั้งนะนะครับซีรีส์ไทยซีรีส์คุณธรรมต่างๆนี่นะครับเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเมื่อคืนนี่บางเตือมันเครียดนอกช่วงแรกๆในซีรีส์มื้อนี้นี่นะจะแง่เขาเครียดนะครับทําให้เขาต้องติดตามตอนต่อไปนะครับกลัวจะจบเรื่องก็ใช้เวลาขั้นต่ำนี่90นาทีอย่างต่ำละนะครับบางเตือกบางเรื่องก็120นาที180นาทีทูๆไทยๆมือถือนี่นะยังได้ยังเหมือนครับก่อนเข้านอนนี่นะครับคุณผู้ฟังด้วยครับก็มาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเนาะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้สมองนั่นตื่นตัวตลอดเวลานะครับอุณหภูมิหลายเนาะพักฟังเพลงกันแถมสักคำหนึ่งช่วงหน้าก็มีเทคนิคดีๆมาแนะนำคุณผู้ฟังต่อครับ

0: กลับมาป้ากันช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่แนะนำเทคนิคการนอนหลับอย่างมีคุณภาพให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนาะบอกว่าจะเป็นการเข้านอนตื่นเวลาเดิมทุกวันนะครับตั้งนาฬิกาชีวิตให้เป๊ะๆเนาะจะได้รับง่ายแล้วก็การจัดสภาพแวดล้อมให้มืดเย็นและเงียบนะครับแล้วก็การตัดแสงสีฟ้าก่อนนอนนี่30-60นาทีในช่วงนี้นะครับก็จะมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับถึงการควบคุมอาหารและเครื่องดื่มช่วงบ่ายถึงเย็นนะครับเพราะการนอนหลับนี่เขาสร้างได้นะฮะวางแผนได้งดคาเฟอีนนะครับหลีกเลี่ยงกาแฟเนาะชากาน้ำอัดลมกานะครับชาไข่มุกด้วยนะครับหลังเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปเพราะว่าคาเฟอีนนั่นสามารถตกค้างในร่างกายของเขาได้นานถึง6-8ชั่วโมงนั่นเองนะครับและที่สำคัญมือแมลงนี่ต้องเว้นระยะมือนักนะเพราะว่าการทานอาหารมื้อสุดท้ายก่อนนอนนี่ต้องทานอย่างน้อยนะครับ3ชั่วโมงเนาะเพื่อป้องกันอาการกรดไหลย้อนและก่อนแน่นต้องเน้อคุณผู้ฟังและที่สำคัญเลี่ยงแอลกอฮอล์ได้ก่อนเลี่ยงนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำให้เคลิ้มนะหลับง่ายขึ้นแต่จะทำลายโครงสร้างการหลับลึกทำให้ตื่นนะตื่นมานี่บ่สดใสตะใดนะครับบ่สดชื่นบ่สดใสเนาะหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ได้ก็เลี่ยงนะครับที่สำคัญก็ทำกิจกรรมผ่อนคลายนะใจเตียงเพื่อการนอนต่ออันนะครับก่อนนอนสัก20-30นาทีนี่คือทำกิจกรรมผ่อนคลายนะครับเช่นอาบน้ำอุ่นอ่านหนังสือเล่มโปรดหรือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเบาๆนะบางทีเอางานไปทำบนเตียงดูซีรีส์หรือว่านั่งเครียดบนเตียงนะครับเพราะว่าสมองเราจะได้จดจำว่าเตียงนอนมีไว้สำหรับการพักผ่อนต่ออันนะและที่สำคัญถ้าใครยังนอนบ่หลับใจกดเล็ก20นาทีกดเล็ก20นาทีคืออย่างนะครับการนอนบนเตียงและยังบ่หลับ20นาทีนี่คือลุกออกจากเตียงไปทำกิจกรรมเบาๆก่อนในห้องไฟสลัวนะบ่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือกันะครับเมื่อฮู้สึกง่วงแล้วนะครับมานอนใหม่เพื่อบ่ฮื้อสมองเชื่อมโยงเตียงนอนกับความวิตกกังวลนะครับและที่สำคัญนี่ลองฝึกเทคนิคการหายใจแบบ4-7-8นะเพื่อช่วยความเครียดนะช่วยคลายความเครียดแล้วก็รับไหวขึ้นนะครับซึ่งไอ้เรื่องหลักการ478นี่ดิโจมก็อู้ไปตะวานี่นะครับหลายท่านก็คงรับทราบแล้วนะพักฟังเพลงกันสักครั้งนึงครับในช่วงหน้ากลับมาปะกันช่วงสุดท้ายของรายการครับ
1: We call these songs the oldies but the goodies

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ For The Good Time ครับให้เมื่อกี้นาทีก็หมดเวลาแล้วเนาะก็จะเที่ยงคืนแล้วนะเดี๋ยวจะส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเสียงเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับเพลงฟังสบายๆยามค่ำคืนส่งคุณผู้ฟังเข้านอนกับรายการ For The Good Time วันนี้ผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 23:00 น. ถึงเที่ยงคืนนะลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: ขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในครั้นสมัยพุทธกาลมีอุบาสกคือพระออกคนหนึ่งชื่อว่าครหทินครหทินนี้เป็นเจ้าเมืองสาวัตถีเป็นคนมั่งคั่งแล้วก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่าสิริคุปนับถือศาสนากันคนละศาสนาโดยคุณครหทินนี้นับถือศาสนาเชนของท่านศาสดามหาวีระท่านนิคนนาตบดซึ่งเป็นศาสนาที่เคร่งครัดมากขนาดที่ว่าบยอมนุ่งผ้าเอาเหี้ยเลยเพราะเปิ้นถือว่าสมบัติพระสถานเป็นที่มาแห่งความยึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งเสื้อผ้าก็เป็นเหตุทำให้เกิดกิเลสได้เมื่อประกาศตนว่าเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็บอกควรมีแม้กระทั่งผ้านุ่งผ้าห่มเปลือยเปล่าร่างกายมันเสียเลยเรียกกันว่าศาสนาเชนนิกายที่คำพรนิกายนุ่งลมห่มฟ้านักบวชในศาสนาเชนนิกายที่คำพรนี้ก็มักจะอู้ประชดประชันค่อนคอดลัทธิศาสนาอื่นว่าบ่เคร่งคัดเต่ากับตัวของเขาเองปากบอกว่าบ่ยึดมั่นถือมั่นแต่ก็ยังนุ่งห่มผ้าอยู่ยึดติดในเสื้อผ้าอาภรณ์อยู่เรียกกันว่าไม่ปล่อยวางอย่างแท้จริงศาสนาลัทธินิคัมพรชีเปลือยนี้ต่อมาได้มีนิกายเพิ่มเข้ามาแห่มนิกายหนึ่งชื่อว่านิกายเสวตัมพรพวกนี้อนุญาตให้นุ่งผ้าได้แต่เป็นการนุ่งผ้าขาวห่มผ้าขาวบ่ต้องมาเปลือยเปล่าร่างกายอวดของดีต่อผู้อื่นหมู่บรรดาคนที่เปลือยกายเรียกกันว่าทิคัมพรแปลว่าผู้นุ่งทิศหมายถึงนุ่งลมห่มฟ้าครหทินนั้นเลื่อมใสในบรรดานักบวชชีเปลือยนี้เป็นอย่างยิ่งก็พยายามโน้มน้าวจิตใจเฮอสิริคุปผู้เป็นเพื่อนรักเลื่อมใสไปตัวเองมีโอกาสเมื่อใดก็จะพรรณนาถึงความเก่งกาจความสามารถของครูบาอาจารย์แห่งตนเฮอตันสิริคุปฟังตั้งสิริคุปก็บะคัดคอแต่ก็บะปฏิเสธออกหน้าเพียงแต่รับฟังว่าเฉยๆเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านสิริคุปนี้เป็นอุบาสกนับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงเธอคิดว่าเธอได้มาหนทางที่ถูกแล้วเรื่องอันยังจะเดินออกนอกทางตามกรรมจวนๆของสาวกเดียรถีเราว่ากันว่าที่ครหทินเฝ้าไปชักชวนสิริคุปนั้นก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ของเปิ้นสั่งให้ทำโดยวาดหวังและผลข้างหน้าว่าถ้าดึงคนอย่างท่านสิริคุปเข้ามาเป็นผู้เลื่อมใสอุปถัมภ์บำรุงศาสนาเชนแห่งคนหนึ่ง

ตอันบรรดาพระสาวกรูปอื่นๆก็รู้หมดทุกอย่างเช่นกันสิริภพต้องการทดสอบอันอย่างบางอย่างก็เลยทำท่าว่าเลื่อมใสศาสนาเชนแล้วก็กล่าวว่าถ้าผ้าของเพื่อนเก่งปานนั้นก็น่าจะเลื่อมใสนะน่าจะทำบุญทำทานกับพระผู้มีความเก่งกล้าสามารถเห็นปานนั้นคงจะได้บุญเป็นอย่างยิ่งถ้าอย่างนั้นเพื่อนช่วยนิมนต์ท่านเหล่านั้นมาฉันภัตตาหารที่บ้านเฮาได้ก่อขราทินก่อบอกว่าได้กะรับปากเต็มอกเต็มใจดีใจรีบไปยังสำนักของบรรดามูนิครนนักบวชในศาสนาเชมรายงานให้อาจารย์ของตัวเองทราบว่าภารกิจที่ให้ไปเกลี้ยกล่อมสิริคุปของกระผมสำเร็จแล้วบัดนี้สิริคุปเธอให้ผมมานิมนต์พระคุณเจ้าไปฉันภัตตาหารที่บ้านของเขาบรรดาพระคุณเจ้านิคนต่างหลายก็ดีใจที่จะได้สาวกใหม่จึงนัดหมายวันเวลาว่างเพื่อไปรับอาหารบิณฑบาตที่บ้านของสิริคุปฝ่ายว่าสิริคุปก็สั่งให้ขุดหลุมกว้างใหญ่ระหว่างเรือนถึงสองหลังใส่ของสกปรกโสโครกไว้ตั้งหลุมแล้วก็ปิดหลุมใหญ่นั้นไว้คือตั้งต่างสลับนั่งไว้บนเจือกที่ขึงต่อกันบนปากหลุมปูลาดด้วยบรรดาเครื่องลาดเครื่องอาสนะอย่างดีอำพางตาบ่ฮือมองหันหลุมของสิ่งสกปรกที่อยู่ตั้งหลุมกาว่าพอบรรดาหมู่นิคนนั่งพร้อมกันหัวจะได้ขมำลงไปในหลุมนั้นพอได้เวลานับเหล่าอัญญดิรัจฉีต่างหลายก็ปากันมายังคฤหาสน์ของตันสิริคุปติดตามมาด้วยคราทินพอตันเหล่านั้นมาถึงสิริคุปก็ยืนประคองอัญชลีพนมมืออธิษฐานในใจว่าสิทธิ์ของท่านบอกว่ารู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตข้าพเจ้าจึงอยากจะทดสอบพระคุณเจ้าว่าตามที่ว่าคฤหทินมาอู้นั้นเป็นจริงหรือไม่ถ้าท่านเป็นสัพพัญญูผู้รอบรู้ทุกอย่างจริงๆก็จะรู้ว่าข้างล่างนี้เป็นหลุมของสิ่งสกปรกโสโครกและภัตตาหารที่ตั้งไว้มุมบ้านที่แลหันอยู่นั้นก็บ่ใช่ของจริงเป็นเพียงภาพลวงตาตาอันเมื่อตั้นรู้อย่างดีแล้วก็อย่าได้ขึ้นไปนั่งบนอาสนะที่จัดไว้แต่ถ้าท่านยังขึ้นไปแสดงว่าท่านไม่ได้เป็นสัพพัญญูจริงๆขออย่าได้ถือโทษโกรธข้าพเจ้าเลยนะอันนี้บ่ใช่กรรมอู้นะเป็นกรรมคิดอยู่ในใจคือหมายความว่าตันสิริคุปคิดว่าเนี่ยถ้าว่าบรรดานักบวชเหล่านี้เพิ่นว่าเพิ่นเป็นคนฮู้จริงเพิ่นก็ย่อมจะฮู้ว่าความจริงเป็นอย่างใดเหล่าบรรดาอัญญเดรธีหันตันสิริคุปยืนประคองอัญชลีพนมมือไว้นิ่งอยู่เป็นเวลาเมินก็นึกว่าตันสิริคุปนั้นคงจะปราบปลื้มตื่นตันใจที่ได้เป็นสาวกของพวกเขาพระผู้เป็นหัวหน้าจึงอุบาอุบาสกนิมนต์พระขึ้นนั่งบนอาสนะเตอะสิริคุปก็กล่าวอย่างนอบน้อมว่าขอพระคุณเจ้าจงขึ้นไปยืนพร้อมกันและนั่งลงพร้อมกันเตอะพระคุณเจ้าในศาสนาเชนต่างหลายต่างปวงเรียกกันว่าพวกนิครนก็ปากันขึ้นไปยืนพร้อมกันและกันนั่งลงพร้อมกันพอย่อนก้นลงนั่งบนอาสนะตันพระคุณเจ้าต่างหลายก็หัวขมำตกลงไปในหลุมของสิ่งสกปรกต่างหลุมพร้อมกันปากันตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมหนีกลับไปยังสำนักของตนเข้าก็บ่ได้ฉันแถมว่าตันสิริคุปยังอู้ฮึอับอายแถมว่าไหนว่าหมู่ท่านเป็นสัพพัญญูหู้หมดทุกอย่างหลุมที่มีแต่สิ่งของสกปรกอยู่ตังเบื้องหลุมยังบ่ฮู้เลยตกลงไปในหลุมก็จ่อยอันยังบ่ได้เพราะว่าท่านไม่รู้จริงคนที่โหดนักที่สุดคือคฤหทินกล่าวหาว่าเปื้อนนั้นจงใจการแกล้งพระของตัวเก่าจึงนำเรื่องไปฟ้องพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลก็สั่งให้สอบสวนทวนความหาข้อเท็จจริงในที่สุดก็ตัดสินว่าตันสิริคุปบ่มีความผิดมิตรภาพของคฤหทินกับสิริคุปก็
มาเมื่อ

0: เดินทางกันไปชั่วระยะเวลาหนึ่งวันหนึ่งขราทินมาบอกคืนดีโดยบอกเพื่อนว่าเรื่องที่แล้วก่อนแล้วไปเถอะให้ลืมมันไปเหี้ยมเฮามาเป็นเพื่อนกันเหมือนเก่าเหมือนเดิมน้ออู้อย่างอีแล้วสิริคบก็หันตัวเองวันหนึ่งขราทินบอกว่าอยากจะถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์พ่องขอให้สิริคบช่วยจัดการอาราธนาพระสงฆ์ให้กับตัวเก่าตัวเองการทำอย่างนี้บ่ใช่ว่าขราทินมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแต่เป็นการวางแผนแก้แค้นแทนพระสงฆ์ของพวกตัวเองก็เลยจะพยายามลดความน่าเชื่อถือของบรรดาพระคุณเจ้าในศาสนาพุทธและพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของตั้นสิริคูปพ่องหมายความว่าทีไผ่ทีมันจากการแกล้งฮือฮู้เรื่องราวแห่งความเป็นจริงเหี้ยทีและก็เมื่อความจริงปรากฏเขาก็จะได้ฮู้ว่าอะไรคือของจริงสิริคูปก็ไปกราบบังคมทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์เฮ้ไปเสวยภัตตาหารที่บ้านของขราทินผู้เป็นเพื่อนพระพุทธองค์ทรงทราบแผนการของขราทินแต่ก็ทรงรับนิมนต์เพราะทรงหันอุปนิสัยของเขาว่าสมควรจะโปรดเพื่อเขาได้บรรลุธรรมสิริคบก็ไปแจ้งแก่สหายรักขราทินพร้อมทั้งแนะนำเพื่อตระเตรียมของเคี้ยวของฉันสำหรับพระคุณเจ้าเพื่อพร้อมที่ต้องบอกก็เพราะว่าขราทินยังบ่ใจชาวพุทธยังบ่ฮู้ธรรมเนียมของชาวพุทธขราทินก็บอกว่าจะจัดการตามที่เพื่อนบอกแนะนำทุกประการแต่เอาจริงๆแล้วบ่ได้จัดอันอย่างสักอย่างไพร่ไปทำอย่างอื่นก็คือสั่งให้คนขุดหลุมเล็กแล้วเอาถ่านไฟร้อนๆใส่ไว้ตั้งบนก็เอาไม้กระดานปิดไว้แล้วปูเสื่อลำแผนทับไว้บะฮึมมองหันตังลุ่มจัดที่นั่งสำหรับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไว้ที่ศาลาหนึ่งแห่งต่างหากหลังหลุมทานเพลิงนั้นกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เดินเหยียบแผ่นกระดานเพื่อขึ้นไปบนศาลาก็จะตกลงไปในหลุมทานเพลิงก่อนถ้าหากว่าตกลงไปในหลุมทานเพลิงแล้วบ่มรณภาพก็คงจะเลี้ยงมาใหญ่ละว่ากันถึงขนาดนั้นก็คนมันแค้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายพระคุณเจ้าซึ่งเป็นอาจารย์ของตั้นถูกสิริคุปสิทธิ์พระพุทธเจ้าทำเจ็บแสบมาก่อนก็เลยจะแก้แค้นพ่องเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินมาถึงหน้าบ้านของขราทินเสด็จมาด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ขราทินก็อธิษฐานในใจว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญสิริคบผู้เป็นสาวกของพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงรู้อดีตรู้อนาคตรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงถ้ารู้จริงพระองค์ก็จะรู้ว่าระหว่างทางไปศาลานั้นมีหลุมทานเพลิงอยู่ตั้งลุ่มใครเข้าไปแล้วก็จะตกหลุมทานเพลิงและของเคี้ยวของฉันก็บ่มีในบ้านนี้ถ้าพระองค์ทรงทราบก็อย่าเสด็จเข้าไปถ้าหากบ่ทราบก็ทรงเสด็จเข้าไปเถอะข้าพงศ์จะได้หูว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาอาจารย์ของสิริคบเพื่อนรักนั้นมีญาณวิเศษอย่างรู้อย่างที่ได้โอ้อวดกันไว้ก่อนอธิษฐานเสร็จแล้วก็กราบทูลให้พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปก่อนแล้วพระภิกษุรูปอื่นๆก็ตวยเข้าไปทีละรูปทีละรูปแกวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้าเข้าไปพร้อมกันเมื่อหันพระองค์หนึ่งตกหลุมก่อนที่เหลือก็จะบ่มีไผเข้าไปนั่งอาสนะพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปทันทีที่พระบาทของพระองค์ท่านประทับลงบนเสื่อลำแผนที่ปูทับหลุมทานเพิงดอกบัวใหญ่เต้าล้อเกวียนก็พุทธขึ้นมาท่ามกลางทานเพิงรองรับพระพุทธบาททุกอย่างก้าวพอถึงอาสนะที่จัดเตรียมไว้แล้วก็ประทับนั่งอย่างสง่าสงบเมื่อหันอย่างนั้นความเร่าร้อนก็เกิดขึ้นแก่ขราทินเขาหันไปอ้อนวอนสิริคบสหายของเขาว่าโอ้สิริคบเพื่อนรักจงช่วยผมตวยผมแย่ละอ้าวแย่อย่างกันละเพื่อน ก็เพื่อนกําลังถวายพัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์มันจะแย่อย่างไรก็นั่นละแย่แล้วเขาร้องอย่างน่าเวทนาผมไม่ได้เตรียมอาหารถวายพระไว้แม้แต่น้อยแต่ว่าผมคุดทานเพลิงไว้เพื่อหลอกคือพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ตกลงไปสิริคุปก็บอกว่าโอ้เพื่อนทําอย่างนี้อย่างไรล่ะกรรมนักและเพื่อนเอ๋ย อ้าวก็ข้าวก่อนก็เพื่อนก็ทำกับอาจารย์ของเฮาเฮาก็หวังที่จะแก้แค้นเพื่อนพ่องคฤหัสถ์ถิ่นอู้อย่างอันแล้วและก็ที่เพื่อนบอกว่าเตรียมข้าวปลาอาหารไว้เต็มตุ่มเต็มหม้อเต็มไหมตั้งเรียงไว้หลังบ้านไปใจกานั่นเป็นเพียงข้อเท็จจริงหมู่บรรดาภาชนะใส่อาหารเหล่านั้นเป็นของว่างเปล่ามดเขาครวญครางอย่างน่าสงสาร อะไรเจ้าอาหารที่ไหนมาถวายพระพุทธองค์ล่ะสิริคุปก็เดินไปเปิดฝาภาชนะดูเพื่อให้แน่ใจเขาก็เกิดความประหลาดใจเป็นล้นพ้นภาชนะถ้วยจานบานจ้อนที่ว่าเป็นของว่างเปล่านั้นเต็มไปด้วยข้าวยาคูทรงกลิ่นหอมน่ารับประทานเปิดแหมตี้หนึ่งก็เป็นข้าวสวยเพิ่งหุงเสร็จใหม่ๆเปิดแหมตี้หนึ่งก็เป็น สำรับกับข้าวของเคี้ยวของฉันเป็นต้นล้นหลามอย่าว่าแต่พระสงฆ์500รูปเลยเลี้ยงคนเป็นปันก็ตึงกินบ่มดบ่เสี่ยงตั้งมดนี้ก็เพราะว่าอนุภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝ่ายว่าคฤหัสถ์ถิ่นผู้เคยคิดอกุศลต่อพระพุทธเจ้าต่อบรรดาพระสงฆ์และต่อพระพุทธศาสนาก็หมอบราบข้าวแก้ว คนลูกชูชันขึ้นมาด้วยปีติปราโมทย์เป็นอย่างยิ่งเขาอ้างคาดประเคนเลี้ยงอาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายด้วยจิตใจอันปีติและเบิกบานหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสคาถาธรรมแก่ท่านคฤหัสถ์ถิ่นและบรรดาประชาชนที่มาร่วมในงานว่าดอกบัวกลิ่นหอม เกิดจากกองขยะริมต่างใหญ่เป็นที่ชอบใจของคนฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมรุ่งโรจน์โชตนาการเกินกว่าบรรดาปุถุชนทั้งหลายผู้เป็นประดุจกองขยะอันนั้นความหมายก็คือว่าปุถุชนเป็นประดุจดังกองขยะที่สกปรกเน่าเหม็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นประดุจดังดอกบัวที่เกิดจากกองขยะ จบพระธรรมเทศนาแล้วสิริคุปกับคฤหัสถ์ถิ่นก็บรรลุโสดาปัตติผลคฤหัสถ์ถิ่นก็ถวายตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านับถือไตรสรณคมว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตทั้งสองสหายได้เป็นอุบาสกอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างแข่งขันตราบจนสิ้นชีวิตอันนี้ก็คือเรื่องของคฤหัสถ์ถิ่น และท่านสิริคุปซึ่งเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาและก็มีโอกาสเคารพนับถือพระพุทธศาสนาโดยการพิสูจน์ทันความจริงด้วยตัวของตนเองที่นี้ต่อมาก็ยังมีอุบาสกผู้นับถือศาสนาพุทธแห่มท่านหนึ่งท่านนี้เป็นพราหมณ์มหาศาลระดับมหาเศรษฐีชื่อว่าอุคตสรีระ แปลว่าผู้มีร่างกายสูงใหญ่อุคตสรีระต้องการทำบุญบุญครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือจัดการบูชายัญนำสัตว์อย่างละร้อยมาเพื่อการนี้คืองัวตัวปูงัวตัวแม่ลูกงัวตัวแม่แปะแกะนำมาผูกไว้กับหลักเตรียมที่จะประหารบูชายัญ หมู่พราหมณ์ในสมัยนั้นมักคิดกันว่าการฆ่าสัตว์เหล่านั้นปุจจายัญตัวเองจะได้บุญกุศลเป็นอย่างยิ่งอุคตสรีระก็เหมือนกันเมื่อเขาได้รับทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาใกล้บ้านเขาเขาจึงมาเข้าเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ขณะที่พระอานนท์เฝ้าอยู่ตัวว่าพันเตฆ่าแด่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันสดับรับฟังมาว่าการก่อกองไฟการปักลักปูจายัญมีผลนักมีอานิสงส์นักพระองค์ทรงได้ยินดังนั้นหรือเปล่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุคตสรีระเฮาก็ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกัน เขาก็ทำท่าจะกราบบังคมทูลลาเพราะได้คำยืนยันจากพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้นมันถูกต้องพระอานนท์จึงท้วงขึ้นว่าพราหมณะดูก่อนท่านพราหมณ์ท่านบอกควรทูลถามพระพุทธเจ้าอย่างนั้นควรทูลถามว่าท่านกำลังจะก่อไฟปักหลักบูชายัญขอประทานโอวาทเกี่ยวกับเรื่องนี้เตอะอุคตสรีระพราหมณ์จึงทูลถามพระพุทธเจ้าตามที่พระอานนท์แนะนำพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพราหมณะดูก่อนพราหมณ์บุคคลเมื่อจะก่อไฟปักหลักบูชายัญในเบื้องต้นชื่อว่าเงื้อสัตราวุธสามชนิดที่เป็นอกุศลมีตุกเป็นกำไรจะเรียกว่าทำบุญกุศลได้อย่างใดสาตราอาวุธสามชนิดที่เป็นอกุศลนั้นก็คือสาตราทางกายสาตราทางวาจาและสาตราทางใจคืออาวุธทางกายทางวาจาและทางใจดูก่อนพราหมณ์บุคคลย่อมคิดวางแผนว่าจะนำเอางัวปูงัวแม่ลูกงัวปูลูกงัวแม่แปะแกะอย่างรัตอันตอีและเอามาฆ่าปูจายันอย่างนี้เรียกกันว่าเงื้อสัตราทางใจเงื้ออาวุธในทางความคิดอันเป็นบาปเป็นอกุศลเขากำลังคิดว่ากำลังทำบุญแต่แท้ที่จริงแล้วเขากำลังทำบาปหาทางจะไปสู่ทุกขติดูก่อนพราหมณ์บุคคลเมื่อสั่งว่าจงฆ่างัวปูงัวแม่ฆ่าแปะฆ่าแกะต้องอันตรีตัวอันนี้เรียกกันว่าเงื้อสัตราทางวาจาเป็นอกุศลเขาสั่งว่าเขากำลังทำบุญแต่ที่จริงเขากำลังทำบาปปาตัวเองไปสู่หนทางทุกขติพราหมณะดูก่อนพราหมณ์เมื่อเขาลงมือด้วยตัวเองคือฆ่างัวปูงัวแม่ฆ่าลูกงัวปูลูกงัวแม่ฆ่าแปะฆ่าแกะเพื่อปูจายันเขาลงมือว่าจะทำบุญกุศลแท้ที่จริงแล้วเขากำลังลงมือทำบาปอกุศลอันนี้เรียกกันว่าเงื้อดาบทางกายอันเป็นอกุศลเขากำลังทำบาปทางกายหาทางไปทุกขติจากนั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนเรื่องไฟโดยแบ่งเป็นไฟที่ควรดับอยู่3ประการและไฟที่ควรปุจจาแห่ม2ประการอย่างที่1ไฟที่ควรดับคือดับบ่มีเหลือเลยยิ่งดี3กองคือ1ราคะขี้ไฟคือราคะ2โทสะขี้ไฟคือโทสะ3โมหะขี้ไฟคือโมหะคือความที่เฮามีราคะความอยากได้อยากมีอยากเป็นเฮามีความโกรธเฮามีความหลงอันนี้เปิ้นบอกว่าดับไปเหียไฟที่ควรจะปุจจาและควรก่อปุจจาอย่าให้ดับ3กองก็คือขหัปปตขี้ไฟเจ้าของบ้านคือคนในบ้านได้แก่บุตรภริยาและตลอดจนกระทั่งถึงคนใจและบริวารอาหุนายคิไฟที่ควรปูชาได้แก่บิดามารดาลูกๆพึงเคารพปูชาเลี้ยงดูเปิ่นทักขินายคิคือไฟที่ควรทำบุญตัวได้แก่สมณะชีพราหมณ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสอนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับไฟเหล่านี้ไฟที่ควรดับก็ต้องดับอย่าก่อให้ลุกโชติช่วงขึ้นมาเพราะว่าจะนำโทษนำภัยมาสู่ตัวเองและก่อไฟที่ควรก่อปูชาเสมอก็ต้องก่อปูชาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลพราหมณ์อุคตสรีระรู้ทราบซึ้งได้ทราบความหมายของการที่ก่อกองไฟปูชายัญและวิธีการปูชายัญแนวใหม่หันตัวกับพระพุทธองค์ว่าการทำบุญกุศลที่ลงทุนด้วยการฆ่าการเบียดเบียนบ่เป็นบุญกุศลแม้แต่น้อยจึงสั่งให้ปล่อยบรรดางัวปูงัวแม่ลูกงัวปูลูกงัวแม่บรรดาหมูแปะหมูแกะทั้งหลายที่เตรียมมาฆ่าปูจายันปล่อยให้เป็นอิสระมดตั้งแต่ได้สดับตรับฟังพระพุทธโอวาทข่าวนั้นอุคตสรีระได้ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคือเป็นคนที่นับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตพระจริยวัตรของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกนั้นเด่นชัดมาโดยตลอดญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย จะหันได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณช่วยชีวิตคนช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมากมายต่างกรรมต่างวาระในกรณีนี้บ่เพียงแต่อุคตะสรีระพามต้องอันที่ทรงโปรดให้พบทางสงบโปรดให้พบสันติความสงบแห่งจิต สัตว์ผู้ที่น่ารักที่กำลังจะถูกสังเวยชีวิตในการปุจจายัญของพราหมณ์ก็ได้รอดชีวิตโดยทั่วหน้ากันเพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าเป็นประดุจดังแม่น้ำสาครอันกว้างใหญ่ไพศาลบ่มีสิ่งใดที่จะสามารถประเมินก้าราคาแห่งพระมหากรุณาธิคุณได้ดังมีคำกล่าวในการยกย่องสรรเสริญ พระคุณของพระพุทธเจ้าว่าองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมะละโอคกันดารชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัยนี่คือหลักธรรมคำสอนในต่างพระพุทธศาสนา ที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงให้คนทั้งหลายต้องปวงได้ประจักษ์รอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นทำในสิ่งที่ควรนำเว้นในสิ่งที่ควรเว้นอันใดบ่ควรทำก็คือเว้นไปอันใดควรทำก็คือตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติกระทำปั้มเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะการกระทำทางกาย เรียกกันว่ากายกรรมการกระทำทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมการกระทำทางใจเรียกว่ามโนกรรมสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเน้นนักเพื่อบรรดามนุษย์คนเฮาทั้งหลายตั้งปวงนั้นต้องประพฤติปฏิบัติที่ดีเป็นกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอย่าไปคิดทำความชั่วตั้งหลายตั้งปวง โดยความชั่วที่แสดงออกมาต่างการกระทำกรรมอู้และความหูสึกนึกคิดทุกชนิดถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกันหมดดังนั้นถ้าจะว่าไปแล้วอุคตะสรีระนั้นเนี่ยความที่เปิ้นเป็นพราหมณ์มาก่อนในศาสนาของเปิ้นนั้นสอนวิธีการบูชายัญสอนอย่างนั้นว่าการบูชายัญนั้นจะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาทีนี้พอเปิ้นมานับถือพระพุทธศาสนาเปิ้นไปถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยวิธีการปูชายัญโดยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยว่าได้บุญนักพระองค์เคยได้ยินมาพ่องก่อพระพุทธเจ้าว่าเคยได้ยินพราหมณ์ก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ารับรองว่าการกระทำของตัวเองนั้นถูกต้อง ก็บังเอิญว่าในตอนนั้นเนี่ยพระอานนท์เข้าเฝ้าอยู่ตัวเองพระอานนท์ท่านก็รอบรู้เลยว่าอุคตะสรีระพามนั้นกำลังจะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่บัดถูกต้องก็เลยทวงขึ้นมาว่าท่านพราหมณ์ไปถามพระพุทธเจ้าอย่างนั้นบัดถูกท่านต้องถามใหม่ว่าการที่ท่านนั้นมีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วจะบูชายัญด้วยกัน ฆ่างัวปู100ตัวงัวแม่100ตัวลูกงัวปู100ตัวลูกงัวแม่100ตัวแปะจำนวน100ตัวแกะจำนวน100ตัวทำอย่างนี้จะเป็นเรื่องถูกต้องดีก่อถ้าท่านถามอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะตรัสแนะนำมือท่านเองว่ามันถูกก็ว่าบ่ถูกดังนั้นเมื่ออุคตะสรีระพราหมณ์ผู้มีร่างกายอันสูงใหญ่ ถามพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันนั้นเคารพนับถือพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งถ้าหม่อมฉันจะทำการปูชายัญในตนตัวของพระองค์เพื่อหวังได้บุญได้กุศลโดยการที่หม่อมฉันจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือฆ่างัวปูงัวแม่ลูกงัวปูลูกงัวแม่หมูแปะหมูแกะถวายเป็นพุทธปูชาอย่างนี้จะถูกต้องหรือไม่ อันนี้พระพุทธเจ้ารับทราบอย่างนี้แล้วก็บอกว่าพราหมณ์แม้กระทั่งการที่เธอคิดก็ถือว่าเป็นการที่เงื้ออาวุธเงื้อศัตราในทางความคิดเธอสั่งให้เขาทำ สั่งให้เขาฆ่าสั่งให้เขายับบรรดาสัตว์เหล่านั้นมาผูกมัดไว้กับรักกับต่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำเงื้อศาสตราวุธต่างวาจาและถ้าหากเมื่อใดก็ตาม ที่เธอทำการฆ่าสัตว์เหล่านั้นหรือหื้อคนต่างหลายฆ่าสัตว์เหล่านั้นเพื่อเป็นการปูชายัญก็ชื่อว่าเธอนั้นได้เงื้อศาสตราอาวุธในทางการกระทำคือหมายความว่าเงื้ออาวุธในทางความคิดเงื้ออาวุธในทางวาจาเงื้ออาวุธในทางการกระทำคือต่างร่างกายทุกอย่างบดีเลยเพราะงั้นกายวาจาใจของเฮานั้นต้องดีที่สุดญาติโยมทั้งหลายมนุษย์เราจะดีได้เพราะใจสูงเลิศกว่าฝูงเดรัจฉานเพราะการสามคือกายวาจาใจครบไตรงามพยายามฝึกฝนให้ตนดีติเตียนตนค้นหาผิดวินิจฉัยชำระใจให้ผุดพองอย่าหมองสีกำจัดบาปทำแต่บุญพลทวีให้เกิดมีเลิศล้นจนตัวตายอันนี้ของเฮาตั้งต่างหลายพยายามทำตัวของเฮาการกระทำของเฮากำอู้ของเฮาความรู้สึกนึกคิดของเฮาเป็นไปในสิ่งที่ดีที่งามเนื่อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้อาตมาภาพจะนำเอาเรื่องบัณฑิตสมณเณรมาเล่าให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังกันเรื่องราวของบัณฑิตสมณเณรนั้นเป็นเรื่องราวที่ควรค่าแก่การศึกษาและนำมาพิจารณาประพฤติปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่งเรื่องเล่ากันไว้ว่าบัณฑิตสมณเณรเป็นลูกบ่าวของบุคคลที่เป็นตระกูลอุปถากพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวคือว่าโยมพ่อโยมแม่ของท่านบัณฑิตสมณเณรพร้อมทั้งคนในตระกูลของเปิ้ลเนี่ยเป็นพ่อออกเป็นศรัทธาอุปถัมภ์ที่ถวายการอุปถัมภ์บำรุงท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรอัครสาวกฝ่ายขวาเรื่องกล่าวไว้ว่าพอเกิดมาละอ่อนในบ้านที่เป็นคนเบาปัญญานับตั้งแต่บัณฑิตกุมารเกิดมาก็กลายเป็นคนฉลาดไปหมดคือหมายความว่าตั้งแต่บัณฑิตกุมารเปิ้นคลอดออกมาคนในบ้านเด็กขาละอ่อนตั้งหลายตั้งปวงที่บ่มีสติปัญญานักตะใดกลับกลายเป็นคนฉลาดขวาดรู้จบท่องเรื่องต่างๆเข้าใจสปะในศาสตร์ศิลป์ต่างหลายต่างปวงมีปฏิภาณโต้ตอบกับคนอื่นได้ฉับไวอย่างน่าอัศจรรย์บิดามารดาพ่อแม่ของเปิ้นหันเป็นนิมิตหมายอันดีจึงตั้งชื่อลูกบ่าวว่าบัณฑิตพ่อแม่ตั้งใจว่าจะบังคับอกคัดใจลูกบ่าวคนนี้เลยถ้าลูกต้องการอะไรอย่างใดก็จะพยายามทำตามทุกอย่างตามประสาคนที่เปิ้นฮักลูกนักเด็กชายบัณฑิตนั้นเปิ้นก็เป็นบัณฑิตสมจื่อครั้นเมื่อเปิ้นเจริญเติบโตใหญ่หน้ากล้าบานขึ้นมาอายุได้7 ขวบเปิ้นก็มีแนวคิดอยากจะออกบวชเป็นลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรบิดามารดาพ่อแม่ของเปิ้นจึงปาเอาบัณฑิตกุมารไปมอบถวายแด่ท่านพระมหาสารีบุตรเถระเจ้าพระมหาเถระท่านรับเอาบัณฑิตเข้ามาบวชเป็นสมณเณรแล้วหลังจากที่บวชแล้วเนี่ยพ่อแม่ของเปิ้นก็ยังบ่ปิกบ้านเตื่อเปิ้นปากันไปนอนจำศีลกินตามอยู่ร่วมกับลูกบ่าวของเปิ้นที่ในวัดเป็นเวลา7 วันด้วยกันตลอดระยะเวลา7 วันนี้เนี่ยพ่อแม่ของท่านบัณฑิตสมณเณรเปิ้นก็คือบริวารของเปิ้นดำเนินการจัดปรุงพัตตาหารถวายพระสงฆ์เป็นเวลา7 วันด้วยกันวันที่8ก็เลยได้ปิกไปบ้านเมื่อปิกไปถึงบ้านแล้วตกวันรุ่งขึ้นก็รอสมณเณรน้อยบัณฑิตจะไปบิณฑบาตที่บ้านวันนั้นท่านพระมหาสารีบุตรปาเอาบัณฑิตสมณเณรไปยังเรือนพ่อแม่ของสมณเณร ควายกว่าปกติระหว่างทางจากวัดไปยังหมู่บ้านก็จะผ่านท้องทุ่งนาสมณเณรบัณฑิตเปิ้นหันเจ้านาขังน้ำเข้านาคือไปเห็นชาวนาเปิดเอาน้ำเข้าไปในนาข้าวและผ่านไปแหมน้อยหนึ่งก็หันช่างที่กำลังทำลูกศรเหล่าไม้ทำลูกศรและกระดัดทื่อตรงได้ผ่านไปได้แหมสักน้อยก็ไปหันศาลาช่างไม้วัฏกีทำการแป่งตู้แป่งโต๊ะแป่งต่างแป่งเตียงถากไม้แล้วก็ใจเต่าใจกบใส่ไม้ฮือเรียบงดงามเป็นอย่างดีเปิ้นก็เลยกราบเรียนถามพระอาจารย์พระมหาสารีบุตรตามประสาของละออนที่อยากจะหู้อยากจะหำท่านพระมหาเถระก็อธิบายให้ฟังขณะที่ฟังคำอธิบายของพระมหาสารีบุตรเจ้าสมณเณรบัณฑิตน้อยก็ชุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊น้ำบ่มีจิตใจคนยังบังคับให้มันไหลไปหั่นไปนี่ได้ตามความต้องการของคนได้ลูกสอนก็บ่มีจิตใจคนกับดัดให้ตรงได้ตามความต้องการไม่เป็นแผ่นเป็นกีบก็บ่มีจิตบ่มีใจศาลาช่างไม้ก็ปากันถากปากันเลื่อยปากันเตาทำให้ผิวมันเรียบมันเกลี้ยงแล้วก็เอามาตกแต่งแปลงเป็นตู้เป็นเตียงเป็นต่างได้ตามชอบใจและจะใดคนเฮาซึ่งมีจิตใจจะฝึกฝนตัวเองเพื่อได้สิ่งที่เราต้องการมาได้ล่ะคือหมายความว่ากึดไปกึดมาว่าเอ๊น้ำก็บ่มีจิตใจลูกศรก็บ่มีจิตใจไม้เป็นกีบเป็นแผ่นก็บ่มีจิตใจเปิ้นทำให้งามให้ดีได้ใจเฮามนุษย์เนี่ยจะทำให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการมาได้พ่องกากึดดังนั้นแล้วก็เลยกราบเรียนกับท่านพระมหาสารีบุตรผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ว่าหลวงพ่อท่านพระอุปัชฌาย์ท่านอาจารย์ขอรับถ้าท่านอาจารย์จะเมตตาให้ผมกลับไปยังวัดไปกระทำปั้มเปงภาวนาก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งท่านพระมหาสารีบุตรก็บอกว่าถ้าบัณฑิตสามเณรอยากจะปีกไปเจริญสมาธิภาวนาที่วัดก็แล้วแต่เถอะแล้วก็รับเอาบาตรจากสามเณรบัณฑิตเปิ้นก็เดินเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเพียงแค่รูปเดียวสมณเณรน้อยก็กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ครับเมื่อบิณฑบาตได้แล้วขอกรุณานำอาหารมาเผื่อผมตัวเนิ่มผมชอบฉันป่าตะเพียนถ้าได้ป่าตะเพียนตัวเกาะจะดีเป็นอย่างยิ่งท่านพระมหาเถระก็ถามว่าจะได้มาจากไหนล่ะป่าตะเพียนสมณเณรบัณฑิตก็บอกว่าถ้ามาได้โดยบุญของท่านอาจารย์ก็จะได้ด้วยบุญของผมแต่ถ้าบ่ได้ก็บ่เป็นหยังอันนี้ผมว่าเอาเปิงบ่ได้หาหากว่ามันได้ก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งทีนี้บัณฑิตสามเณรปิกไปวัดก็ไปเข้ากุฏิปิดประตูนั่งเจริญกรรมฐานท่ามกลางความเงียบสงบสงัดที่ว่าวัดเงียบก็เพราะว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่พระเณรเปิ้นออกไปรับอาหารบิณฑบาตกันหมดจิตของบัณฑิตสมณเณรก็เป็นสมาธิแน่วแน่ฝ่ายตั้นพระมหาสารีบุตรก็เป็นห่วงว่ามันจะเลยเวลาเพลไปละเพราะว่าใกล้จวนจะเตียงแล้วเปิ้นก็ได้อาหารมาอาหารนั้นก็มีป่าตะเพียนปิ้งตัวเองเปิ้นก็เลยรีบกลับมาวัดเพื่อจะเอาอาหารไปให้บัณฑิตสมณเณรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพยานวิเศษก็ไปปรากฏพระองค์ต่อหน้าตั้นพระมหาสารีบุตรที่บริเวณประตูวัดพระเชตวันมหาวิหารเพราะพระพุทธองค์ทรงทราบว่าในตอนนี้บัณฑิตสมณเณรกำลังเจริญพระกรรมฐานและกำลังจะบรรลุพระอรหัตตผลสืบต่อไปถ้าหากว่าพระสารีบุตรเข้าไปในเวลาดังกล่าวก็เหมือนกับว่าจะไปขัดจังหวะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งทำให้สมณเณรบรรลุความเป็นพระอรหันต์ได้แต่ว่าจะไปห้ามเฉยๆออกปากห้ามพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นพระมหาบัณฑิตใหญ่โตมีพระสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นสัพพัญญูบุคคลรู้ทุกอย่าง
1: ท่านพระมหาสารีบุตรก็เป็นพระมหาสาวกผู้เจริญด้วยปัญญาเปิ้นก็บ่ได้ใช้วิธีออกปากห้ามกันแต่ใช้วิธีการถามปริศนา4ข้อคือพระพุทธเจ้าตรัสถามปริศนาธรรม4ข้อแก่พระสารีบุตรท่านพระมหาสารีบุตรก็พยากรณ์ตอบตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามนั้นทุกข้อถูกต้องหมดเมื่อได้สนทนาถามปัญหาธรรมกันแล้วความประสงค์ของพระพุทธองค์ก็เรียบร้อยละเขาว่าพุทธองค์เพียงแค่ประสงค์จะนวงเหนียวพระมหาสารีบุตรบ่เฮือไปรบกวนสมาธิของสัมมาเนตะอันบ่ใจว่าจะถามเพื่อทดสอบสติปัญญาของตันพระมหาสารีบุตรทีนี้เมื่อพระมหาสารีบุตรวิสัชนาตอบปัญหา4ข้อถวายพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วก็เป็นเวลาพอดีกับที่บัณฑิตสัมมาเนมได้บรรลุความเป็นพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาตั้ง4สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสตอบท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรว่าไปเถอะสารีบุตรรีบไปหาสัมมาเนมลูกศิษย์ของเธอปานชนี้บัณฑิตสัมมาเนมคงจะหิวข้าวแล้วละว่ากันว่าวันนั้นท่านพระมหาสารีบุตรไปบิณฑบาตขวายกว่าปกติคือไปรับบิณฑบาตสายกว่าปกติของทุกวันกว่าที่จะได้อาหารมาและกว่าจะฉันเซฟและก็จะนำอาหารที่เหลือกลับมาให้สมณเณรบัณฑิตก็เป็นเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงคือหมายความว่าตกบ่ายไปละแต่ว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงมีพุทธบัญญัติตรัสไว้ว่าถ้าหลังจากเตี้ยงแล้วไปมาเฮือพระเนนฉันอาหารก็วันนั้นมันเป็นเวลาบ่ายแล้วความนี้ก็เดือดร้อนฮ้อนไปถึงเต้าสกะเทวราชพญาอินสุรินเจ้าฟ้าพญาอินก็เลยไปสั่งเฮือสุริยะเทพบุตรชุดรังสุริยะมณฑลเฮือนิ่งอยู่กับที่อย่าปล่อยเวลาเฮือเตี้ยงไปเตื่อมจนกว่าสมณเณรจะฉันอาหารเสร็จพอสมณเณรฉันอาหารกินข้าวกับป่าตะเพียนปิ้งล้างบาท7บาทเสร็จแล้วสุริยาพระอาทิตย์ซึ่งนิ่งอยู่กับตีก็โคจรรวดเร็วไปตามเวลาปกติของเปิ่นคือหมายความว่าเมื่อสมณเณรฉันข้าวเรียบร้อยแล้วสุริยะเทวบุตรก็บอกให้พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายสุริยะมณฑลได้เป็นเวลาบ่ายพอดีคงจะตกเวลาประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยบรรดาเหล่าพระภิกษุตั้งหลายก็เกิดเวมติความสงสัยกังขาในใจแบบชะงนชะงายอู้ว่าเอ๊ะวันนี้แปลกตะกี้นี่ยังบ่เตี้ยงเลยแต่บัดนี้ปาเข้าไปประมาณบ่ายสองบ่ายสามละก็สมณเณรน้อยบัณฑิตกำลังเพิ่งจะฉันเซตเมื่อตะกี้นี่เองมันทำไมบ่ายเร็วนักจังพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าพระเถระทั้งหลายเกิดความเวมติกังขาสงสัยชะงนชะงายในใจจึงตรัสว่าเวลาผู้มีบุญปั้มเป็งสมณธรรมจันตะเทวบุตรก็จะชุดร่างมณฑลของพระจันทร์ไว้สุริยะเทวบุตรก็จะชุดร่างมณฑลของพระอาทิตย์ไว้อย่างนี้ละแล้วก็ทรงยกตัวอย่างบัณฑิตสมณเณรเอามาเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของคนที่มองหันสิ่งแวดล้อมตัวเก่าแล้วก็เอามาเกิดแง่คิดในการปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุพระอรหัตผลโดยตรัสพระคาถาว่าชาวนาไขน้ำเข้านาช่างสอนดัดลูกสอนช่างไม้ถากไม้บัณฑิตย่อมฝึกตนคือเจ้าให้เจ้านาขังน้ำเข้าในนาของตัวเก่าได้ศาลาช่างสอนก็สามารถที่จะขจัดขัดเกลาเหล่าลูกสอนให้ตรงได้วัชกีศาลาช่างไม้ก็ดำเนินการถากไม้เต่าไม้ปัดไม้ให้กลมกลึงได้เป็นอย่างดีเรื่องนี้จะมองหันได้ตั้งแต่ปัจจุบันวันนี้ก็หันคนบางคนตั้งแต่เกิดมาบ่ได้ทำบุญทำกุศลนั้นได้ก็หันหันกันอยู่แต่ชีวิตก็สะดวกสบายเกิดมาในกองเงินกองทองต้องการอะไรยังก็ได้สิ่งนั้นถามว่าเขาทำอะไรยังทำเอาในจัดนี้กาบาดใจเปล่าทั้งนั้นคนแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าเกิดมาแล้ววัดบ่เข้าพระเจ้าบ่ไหว แต่ว่ามีเงินมีทองร่ำรวยล้นฟ้าปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นเปิ้นบอกว่าลองให้คนเหล่านี้มาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่รับรองทุกคนคือคนที่มาเข้าวัดเข้าวาบัตรทำบุญสุนตานี้เนี่ยต้องกลายเป็นคนยากจนข้นแค้นแน่นอนแต่ว่าในปัจจุบันวันนี้ที่มาทำบุญแต่ว่าได้เสวยสุขเป็นอย่างดีนั้นเพราะอาศัยบุญเก่าสมณเณรบัณฑิตนั้นเนี่ยที่เปิ้นบรรลุความเป็นพระอรหันต์อย่างรวดเร็วเพราะบุญเปิ่นกตาธิการกระตำปั้มเปงมาแต่อเนกชาติปางก่อนอันนี้เป็นอย่างหนึ่งอย่างที่สองมาในภพนี้ชาตินี้เปิ่นก็กระตำปั้มเปงเจริญสมาธิธรรมกรรมฐานจนกระทั่งได้บรรลุอรหัตผลคือเปิ่นทำความดีทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายในอรรถกถาคัมภีร์กล่าวว่าสมณเณรบัณฑิตนั้นอดีตชาติเมื่อนานมาละในชาตินั้นเนี่ยที่เปิ้นเกิดมาเป็นใจตุคตะคนยากจนคนหนึ่งเปิ้นหันเขาป้ากันไปนิมนต์พระคุณเจ้าคนที่เปิ้นพอจะมีฐานะนะไปนิมนต์ตุเจ้าบางบ้านบางหลังก็นิมนต์5รูปบางหลังก็นิมนต์9รูปบางหลังก็นิมนต์21รูปใจตุขตาคนนี้หันเปิ้นนิมนต์ตุเจ้าไปฉันพัฒหารที่บ้านก็อยากจะทำบุญกับเขาพ่องจึงจวนเอาปริยาไปรับจ้างเขาเพื่อที่จะเอาข้าวเอาน้ำมาถวายพระคือไปรับจ้างรับเอาเงินมาจะเอาเงินไปซื้อข้าวปลาอาหารมาปรุงอาหารถวายพระทีนี้ก็ไปจองพระไว้รูปหนึ่งหลังจากได้กล้าจ้างมาแล้วก็ปากันเอาไปซื้อของวัตถุดิบมาตระเตรียมอาหารจะถวายพระนายทุกขตาก็ไปถามมัคคนายกผู้จัดการในการทำบุญว่าที่ผมมาจองพระเนี่ยผมขอนิมนต์ทุเจ้าหนึ่งตนเอาไปฉันที่บ้านผมท่านดำเนินการนิมนต์พระคุณเจ้ารูปใดไว้ผมจะต้องไปนิมนต์ตนใดไปฉันที่บ้านมัคคนายกผู้จัดการก็บอกว่าโอ้อันนี้ตีมาสั่งไว้เนี่ยนะลืมแตะลืมว่าเนี่ยลืมจดบัญชีขอโทษขอโพยนายทุกขตาคนยากจนนี่เป็นการใหญ่นายทุกขตาได้ฟังอย่างนั้นก็เป็นลมแทบล้มทั้งยืนกล่าวคร่ำครวญกับมัคคนายกผู้จัดการว่าท่านเป็นคนจวนผมเพื่อทำบุญผมก็ไปรับจ้างหาเงินมาบัดนี้ตระเตรียมอาหารไว้เรียบร้อยละได้เงินได้ทองมาก็ไปซื้อข้าวปลาอาหารมาปรุงพัฒหารจะถวายพระตามกำจวนของตันแล้วแต่ประเด็นเนี้ยท่านกำบ่มีตุ้เจ้าจะฮือผมทำอย่างไรล่ะจะไปนิมนต์ไผ่ที่ไหนมาคณายกผู้จัดการก่อหาทางออกให้เขาว่ายังเหลือแหมตนหนึ่งที่บ่ได้นิมนต์คือพระพุทธเจ้ายังบ่มีไผ่นิมนต์พระองค์ท่านไปฉันที่ไหนเตื่อนายทุกขตาก็บอกว่ากระผมนั้นเป็นคนลำบากยากจนคนแค้นบ้านเรือนก็เป็นตูบหลังน้อยไปนิมนต์พระพุทธเจ้าเปิ้นจะมาก่ออันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดผมบ่กล้าที่จะไปละมัคคนายกก็บอกว่าบ่เป็นหยังธรรมดาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคนลำบากยากไร้อยู่แล้วเธอรีบไปเตอะไปนิมนต์พระพุทธองค์เพื่อพระองค์ท่านจะยอมรับนิมนต์ไปบ้านเธอพ่องนายทุกขตาคนยากจนนั้นก็ได้ยินอย่างนั้นก็รีบไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าณวัดพระเชตวันมหาวิหารไปถวายบังคมกราบแทบบาทมูลขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหว้สาอังกาดรัตนาทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้เสด็จไปฉันภัตตาหารที่บ้านของตนพระพุทธองค์ก็ทรงรับนิมนต์นั้นประธานบาทอันวิเศษให้แก่นายทุกขตะอุ้มนำหน้าไปเจิญเสด็จพุทธดำเนินไปยังบ้านเรือนของตนทีนี้ก็เรื่องฮ้อนถึงพระอินทร์นำละพระอินทร์นี่ก็เปิ้นเป็นตัวช่วยทุกเรื่องเนาะพอหูว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปสวยพระกยาหารบ้านนายทุกขตะว่ากันว่าพระอินทร์เปิ้นก็ปลอมตัวเป็นพ่อครัวหัวปลามีฝีมือเยี่ยมในการปรุงอาหารมาช่วยภรรยาของนายทุกขตะทำกับข้าว โดยที่บ่คิดสินจ้างรางวัลแต่ประการใดเลยอู้ง่ายๆถ้าหากว่าเฮาบ่เอาเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์มากล่าวก็คงจะเป็นเจ้าบ้านเพื่อนบ้านที่มีความหวังดีต่อกันนี่ละมาช่วยทำอาหารโดยบ่คิดสินจ้างรางวัลหลังจากที่ถวายพัตตาหารต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสด็จกลับไปยังวัดพระเชตวันมหาวิหารที่นี้เกิดปรากฏการณ์อันมหัศจรรย์ก็คือว่าเรือนน้อยๆของนายทุกขตะคนยากจนนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยสัตตรัตนะแก้วเจ้าตั้ง7ประการมีแก้วแหวนแสนสิ่งตามที่เปิ้นบอกว่านี่นะมีเพชรน้ำดีมณีแดงเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดบุษราคำแดงแก่กรรมโกเมนเอกสีหมอกเมฆนิลการมุกดาหารหมอกมัวแสงสลัวเพทายสังวันสายไพฑูรย์ที่ว่ามานี่มี9อย่างเนี่ยแต่ที่ออกในตำรานี้เปิ้นบอกว่ามีแก้ว7ประการทีนี้ก็พอเกิดแก้ว7ประการขึ้นในเรือนของนายทุกขตานี่คนทั้งหลายได้หูข่าวก็โอ้ปากันโจตนาโจดจำเล่าสืบต่อๆกันไปว่านายตุคตะร่ำรวยละคนเข้าใจกันว่าเป็นเพราะผลแห่งทานที่ได้ถวายพัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าราชาผู้ครองเมืองแห่งนั้นทรงทราบเรื่องก็เสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองรับสั่งฮือคนเอาแก้วรัตนะตั้ง7ประการเหล่านั้นเอาออกมากองไว้ยังขวงบ้านลานบ้านตรัสถามว่าทรัพย์สมบัติมากมายขนาดนี้เนี่ยในเมืองนี้มีไผ่มีทรัพย์สมบัตินักตะอีพ่องเมื่อมามีไผ่มีทรัพย์สมบัตินักเต้านายตุคตะพระองค์ท่านจึงสถาปนาให้เขาดำรงตำแหน่งแห่งเศรษฐีเป็นซักเป็นสีของเมืองต่อไปตั้งชื่อให้ว่าทุคตะเศรษฐีแปลว่าเศรษฐีผู้ยากไร้คือว่าพื้นฐานแต่เดิมมาเปิ้นเป็นคนลำบากยากไร้ตั้งแต่ท่านมาเปิ้นก็สำนึกเสมอมาว่าสมบัติเหล่านี้ได้มาเพราะว่าการทำบุญทำทานเปิ้นก็เลยบ่ประมาทในการทำบุญทำทานจนกระทั่งเสี่ยงชีวิตครั้นเสียชีวิตจากโลกนั้นพบนั้นแล้วมาเกิดในภพปัจจุบันนี้ได้มาเกิดเป็นลูกของตระกูลอุปถากพระมหาสารีบุตรเทระเจ้าได้รับขนานนามว่าบัณฑิตกุมารเพราะพอเปิ้นเกิดมาคนที่บ่ฮู้เรื่องฮู้ราวอะหยังต่างๆในบ้านบ่พอมีสติปัญญานักใดครับกลายเป็นคนฉลาดมีสติปัญญาปฏิภาณโวหารเฉียบแหลมโดยอัตโนมัติเพราะนิมิตอันนี้ละอ่อนน้อยเกิดมาแล้วทำให้คนในบ้านเป็นคนฉลาดหมดพ่อแม่เปิ้นเลยสั่งชื่อว่าบัณฑิตกุมารสมณเณรน้อยบัณฑิตนี่เปิ้นมีบุญเก่าที่ได้สั่งสมอบรมไว้นักจึงอำนวยอวยผลให้เปิ้นประสบผลสำเร็จในชีวิตตั้งแต่อายุอย่างน้อยตั้งแต่อายุได้เพียงแค่7ขวบตะอันนี่คือเรื่องของตั้นบัณฑิตสมณเณรนำมาเล่าให้ญาติโยมต่างหลายได้สดับตรับฟังกันญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตังเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหรอแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้ หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันผูกเนินในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหืบพ้นจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
2: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
8: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
7: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
9: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
8: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
9: โอเคครับลูก
10: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดยึดหลักหรือล้างหลังน้ำลดส่วนภาคใต้ยังเตรียมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะใน6จังหวัดพื้นที่อุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดยึดหลักหรือล้างหลังน้ำลดส่วนภาคใต้ยังเตรียมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะใน6จังหวัดพื้นที่อุทกภัย
7: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้เตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดตามแนวทางหรือล้างหลังน้ำลดทั้งการประเมินความปลอดภัยทำความสะอาดกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลการปรับปรุงแก้ไขระบบน้ำสะอาดพร้อมเตรียมสนับสนุนวัสดุเพื่อจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่ชุดกำจัดเชื้อราและฆ่าเชื้อโรคในครัวเรือนชุดปรับปรุงสุขาภิบาลดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนคอรีนน้ำล้างพื้นคอรีนเม็ดฆ่าเชื้อโรคในน้ำ EMทั้งรูปแบบน้ำและผงเพื่อให้ประชาชนเข้าที่พักอาศัยและหน่วยบริการสามารถเปิดให้บริการได้อย่างปลอดภัยส่วนการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่สตูลและนราธิวาสช่วงนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ได้ให้หน่วยบริการในพื้นที่เตรียมความพร้อมระบบสำรองไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนการสื่อสารการจัดบริการสำคัญจัดระบบเฝ้าระวังคลังยาและเตรียมโรงพยาบาลสนามศูนย์พักพิงสำหรับกลุ่มเปราะบางระบบการแพทย์ฉุกเฉินการส่งต่อการอพยพโดยให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนให้สามารถยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินตามระดับสถานการณ์เพื่อให้ระบบบริการไม่สะดุดณรุมนอุดมพรรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครช่างไฟช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครย้ำมีค่าตอบแทน600 บาทต่อวัน
8: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครช่างฝีมือได้แก่ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้ภารกิจซ่อมสร้างสุขโดยมีค่าจ้างวันละ600บาทระยะเวลาปฏิบัติงาน5วันณจุดเคหะร่มเกล้าและราชกระบังคุณสมบัติผู้สมัครมีอายุ18ปีขึ้นไปสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงผู้สนใจสมัครได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์087-875-5546หรือทางอีเมล kimdsd@gmail.com นิตยาคุณสิมรายงาน
9: ช่วงวันหยุดยาวของจีนระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ37
10: นาวาอากาศเอกสกันอุดลผู้เชี่ยวชาญ10รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าช่วงวันหยุดยาวของจีนหรือ

0: ยนต์ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเป็นกลุ่มผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับหนึ่งข้อมูลจาก trip.com groupพบว่าเชียงใหม่ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจีนโดยมียอดจองเที่ยวบินมายังเชียงใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงโกลเด้นวีคเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าว
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังข่าวละปูนอู้ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

อรุณสวัสดิ์ครับผมสวัสดีตอนเจ้านะครับอยู่กับอู่ข่าวเล่าความครับผมแน่นอนเลยอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงนะครับผมเพลงแรกวันนี้นะคิดถึงนะครับผมขอมาจากท่านผู้ฟังต่างจังหายนะน้องเสกนะครับผมบนขอมาตะวานี่นะว่าเปิดเป็นเพลงแรกเลยละกันนะครับผมมองเหมือนทุกเสียงทุกสายละกันเนอะนะครับผมวันนี้นะครับผมข่าวแรกที่จะนํามาฝากกันเนื่องจากว่ามีฝนแฮมระลอกนึงเนาะเหมือนเตือนกันไว้ว่าเก่าถึง13เนี่ยจะมีฝนเข้ามาแฮมรอบนึงนะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นตังเหนือตอนล่างเนอะเหนือตอนล่างอาจจะต้องเต็มรับมือรวมไปถึงภาคกลางนะครับบ้านเฮานะครับผมถึงแม้ว่าจะมีลิสต์รายชื่อแต่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนาะอาจจะเกิดขึ้นได้นานๆก่อนเรามาระวังแล้วกันท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมท่านอนุทินชาญวีรกูลไปมี8ข้อสั่งการในการที่จะรับมือกับภัยนะครับฝนตกหนักรอบใหม่นี้อย่างแรกเป็นอู่ในเรื่องของสาธารณสุขนะครับกำชับในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนอย่างตีป้องกันการติดเชื้อแล้วก็โรคที่มากับน้ําเนาะอย่างที่2เป็นหือจัดในเรื่องของจัดการเกี่ยวกับซากสัตว์ที่มันตายไปนะครับหือกระทรวงเกษตรเร่งกําจัดซากสัตว์ที่ถูกต้องหือถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลแล้วก็หลักวิชาการตัวในเรื่องของกลุ่มโรคระบาดนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆเนาะเปิ้นวางแนวทางในการป้องกันผลกระทบบ่คือเกิดกับซ้ําเติมความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในโรที่4เปิ้นบอกว่ารับมือฝนฉับพลันเนาะหือผู้ว่านะครับติดตามสถานการณ์ทุก3ถึง6ชั่วโมงสั่งชุดปฏิบัติการพร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์ในจังหวัดนั้นๆเนาะข้อ5เพิ่นบอกว่าเคลียร์สิ่งกีดขวางตั้งนำตัวชงนี้เร่งนะครับผมสำรวจแก้ไขนะครับผมเพิ่มเหือระบบระบายน้ำทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและอย่างสุดท้ายเป็นอย่างที่6นะครับผมเป็นบอกว่าเตรียมรับมือพื้นที่ภาคใต้เนาะซึ่งเป็นคาดการณ์ว่าน่าจะปิ้นพื้นตีๆได้รับในเรื่องของผลกระทบสูงในช่วงของเก่าถึง13นี่ประเมินพื้นที่เสี่ยงปรับปรุงระบบระบายน้ำแล้วก็จอยกันนะครับในเรื่องของทรัพยากรหือมันซ้ำซ้อนกันข้อ7เป็นบอกว่าจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมซักซ้อมนะครับแผนอพยพแจ้งเตือนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆไปหือพี่น้องประชาชนบ้านหลังสุดท้ายก็ต้องหูนะครับผมหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะปิ้นเครือข่ายของเฮานะครับผมพหเส้นตามสายเนาะของหอกระจายข่าวของมหาดไทยต่างๆตัวเนอร์อย่างสุดท้ายมันบอกว่าเหือเร่งจัดจ่ายเงินเยียวยาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบกทม.นะครับผมคือตั้งทีมเฉพาะกิจสำรวจครัวเรือนส่งจือเหือกับปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินเยียวยาเหือทันทีบ่ต้องรอนำลดนะครับผมอันนี้เป็นขอกำชับสั่งการมายังหน่วยงานที่เกี่ยวของท่านนายกรัฐมนตรีเนอร์นะครับผมแต่อื่นได้แล้วนะครับผมการตีประเดี๋ยวนี้เนาะมันมีอุทกภัยเกิดขึ้นหลายบานหลายช่องด้วยกันแน่นอนเลยหลับปูนของเฮาก็ได้รับผลกระทบเช่นกันวันนี้เลยเอาข่าวติดต่อเนื่องกันมาจากกรมการค้าภายในเปิ้นผนึกกับเอกชนตรึงราคาวัสดุซ่อมบ้านเนาะแน่นอนเลยว่าเวลาบ้านมันลุมันก็ต้องแป้งนะครับผมวัสดุเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันช่วงจะอี้ก็เลยต้องประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการเนาะมือหือขึ้นราคาเอ่ยจัดโปรโมชั่นแล้วก็บริการชั่งราคาพิเศษและคือจอยประหยัดพลังงานในหลังน้ำลดแล้วก็ต้องฟื้นฟูบ้านนะครับผมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดประชุมกับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมจอยเหลือแล้วก็บรรเทาในเรื่องของค่าใช้จ่ายกับพี่น้องประชาชนในชวนตีต้องฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือนะครับหือตึงราคาสินค้าแล้วก็บริการแล้วก็บริการในเรื่องของสต็อกต่างๆด้วยเนาะอันไลน์ให้มันพร้อมตัวพร้อมกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ตีอาจจะต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับสำหรับการหารือครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการ3หมวดลักด้วยกันหมวดแรกเป็นหมวดวัสดุก่อสร้างแล้วก็ซ่อมแซมบ้านไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรนะครับดูโฮมไทยวัสดุเมกาโฮมGlobal House นะครับมิสเตอร์ DIY นะครับผมที่เปิ้นมารวมในหมวดนี้ต่อมาเป็นหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็น CP นะครับผมCP Extra นะครับผม Power By Power Mall Central นะครับ Big C นะจะเป็นรวมเข้าในหมวดนี้ต่อมาเป็นหมวดศูนย์บริการแล้วก็ซ่อมรถยนต์นะครับผมไม่ว่าจะเป็น FIT Auto นะครับ Be Quick นะ Auto Back นะครับ Toyota Ford แล้วก็ Isuzu เนอะนอกจากนี้นะครับกรมการค้าภายในเนี่ยยังได้ขอหือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษไม่ว่าจะเป็นส่วนลดวัสดุซ่อมแซมบ้านบริการตรวจเช็คซ่อมฟรีนะครับเพื่อที่จะได้ดูในเรื่องของราคาพิเศษหรือแคมเปญ นะเอามาแลกแจกแถมกันแล้วก็โปรโมแกรมนะครับผมผ่อนชำระพร้อมทางนะครับเตรียมจัดโจ
จุดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดราคาค่าครองชีพเนาะในท้องถิ่นและก็ระดับภูมิภาคตัวเพื่อเยียวยาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับผลประโยชน์อย่างสูงที่สุดทั้งนี้นะครับผมก็ขอเหอประชาชนเนาะหรือพี่น้องนะครับตรวจสอบราคาแล้วก็เงื่อนไขก่อนซื้อหรือจ่ายบริการกันตัวเนอะหากพบการฉวยโอกาสเอาเปรียบนะครับหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานอื่นๆหรือว่าผู้ประกอบการอื่นๆเนาะสามารถแจ้งกระเบาะแสใดนะครับสายด่วนของกรมการค้าภายในเพื่อจะออกมาตรวจสอบกันเบอร์นี้ครับผม1569 1569เนอะเพื่อจะดำเนินในเรื่องของกฎหมายต่อไปนั่นเองนะครับช่วงนี้จะได้แล้วก็ช่วยกันได้คนละไม้ละมือนะครับทางกรมการค้าภายในไปก่อพนึกกับหน่วยงานต่างๆเนาะมีหลายโหมดด้วยกันไม่ว่าจะปิ้นวัสดุก่อสร้างนะครับผมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็บริการในเรื่องของการตรวจเช็คซ่อมต่างๆของค่ายรถต่างๆด้วยเนอะฝากไว้ละกันในช่วงแรกนี้พักฟังเพลงก่อนนะครับผมแล้วปิ๊กมาอยู่ด้วยกันกับข่าวละปุ่นวันนี้เนอะ

0: จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย
1: ช่วงข่าวละปูนวันนี
2: ้พิกเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับหลังจากฟังเพลงกันเพราะๆแล้วมาติดตามข้อมูลข่าวสารในจังหวัดละปูนของเราสักหน่อยนึงนะครับผมแน่นอนเลยใครปิ้นสายแอวกลางคืนพองแน่สังสรรค์พบปะเพื่อนๆอีนอตนาสุดเลยตำโหนดละปูนนะครับผมบูรณาการกำลัง70คุณกับเนอร์70นายลุยตรวจเข็มพับบ้ายานิคมอุตสาหกรรมยกระดับความปลอดภัยยามวิกาลหรือยามคำมืดนั่นแหละเพื่อย้ำเตือนของกฎหมายสถานบันเทิงนะครับผมแต่ว่านี่นะครับผมตำโหนดผู้ทอนละปูนข้างสวทละปูนเนี่ยนำโดยเลยนะครับผลตำรวจตรีนะเทียนธรรมกัลยาวัฒนเจริญนะครับผมผบก.นะครับตำรวจภูธรจังหวัดละปูนเนาะขานรับนโยบายพิทักษ์ความปลอดภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการเชิงรุกระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า70นายนะรวมกับปกครองจังหวัดต้อยออกหน่วยนะครับผมจัดระเบียบแล้วก็ตรวจรับตรวจคัดกรองนะครับผมสถานบริการรวมถึงสถานประกอบการที่มีลักษณะค่ายสถานหรือบริการในยามวิกาลเนาะในย่านนิคมอุตสาหกรรมเพื่อที่จะควบคุมอาชญากรรมแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับผมในเมื่อวันที่7นะครับผมตุลาคมสักตอนกลางค่ำกลางคืนนั่นแหละที่ผ่านมานะครับผมท่านรองผบก.นะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดละปูนเนี่ยพร้อมด้วยรองอื่นๆตำรวจเจ้าหน้าที่นะครับผมเพิ่นได้มีการประชุมในเรื่องของการรับมอบแนวทางจากรองผู้บัญชาการตำรวจภาคแห่ค่ะนะเราร่วมพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการที่บริเวณตลาดอินทร์นะอันนี้ตีบ้านเฮานะครับผมซึ่งปิ้นการถ่ายทอดสดรายการตรงไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผมโดยมีผู้ช่วยผบ.ตร.เนาะเป็นประธานในส่วนกลางนะครับซึ่งเตือนเนี่ยปฏิบัติการเตือนเนี่ยเป็นการบูรณาการรวมกันระหว่างข้าราชการตำรวจนะครับผมนิคมอุตสาหกรรมนะครับปลัดอำเภอสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.นี่แหละแล้วก็อาสาสมัครตำรวจบ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนนะรวม70คนด้วยกันเดินเท้านะครับกระจายกำลังตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายคือ4จุดด้วยกันในพื้นที่บ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดละปูนนะครับผมเพื่อที่จะเป็นการป้องกันในเรื่องของการทำผิดกฎหมายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมเด่นเทียนย่ำแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการทุกแห่งหรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการปี2509นะครับแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวของยังเคร่งครัดโดยเฉพาะนะครับขอกำหนดลักเลยนะครับว่าจะเป็นการควบคุมอายุผู้เหอผู้ใจบริการเนาะห้ามไม่ให้คนที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เนี่ยเข้าไปยังสถานบริการระหว่างเวลาทำการเนาะฝ่าฝืนจำคุกเกิน3เดือนปั๊บเกิน6,000บาทหรือตึงจำตึงปั๊บแล้วก็อาจจะถูกสั่งปิดนะครับผมสถานประกอบการตัวนะครับฟังว่าดีดีเนอร์โทษมันนักนะครับผมเวลาปิดเปิดนะครับผมต้องเปิดแล้วก็ปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดตัวสิ่งผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะห้ามปล่อยปะละเลยนะครับผมเมื่อถึงการปกอาวุธวัตถุระเบิดหรือว่ายาเสพติดเข้าไปยังสถานบริการโดยเด็ดขาดเนอะการขายแอลกอฮอล์นะต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมเรื่องของแอลกอฮอล์เนาะปี2551ห้ามจำหน่ายสุราเหื่อแก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปี20ปีคือเขาไม่ได้แล้วก็ขายไม่ได้ตัวนะครับหรือบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนมันหมดสติไปแล้วนะครับผมแฮมเนอร์นะผู้บังคับการนะครับทางจังหวัดละปูนของเฮานะผอ.จ.ผู้ว่าการจังหวัดละปูนนะครับผมตำรวจภูธรจังหวัดละปูนบอกว่ามุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็สกัดกั้นปัญหาอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความอุ่นใจกับพี่น้องประชาชนเนาะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดละปูนของเฮาต้องบอกว่าไก่มาแล้วกับซีซั่นที่แบบว่าฮอตฮิตของบ้านเฮาก็คือหน้าหนาวเนาะถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จะใจหนาวแต่เทศกาลบ้านเฮาหนักขนาดเลยนั้นแล้วนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับผมเฮ็ดโดนเฮ็ดร้ายนะครับผมหรือว่ามีเบาะแสอีหยัง1ข่าว1แจ้งได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะครับตลอดเวลาเลยหรือใครที่มาแอวนะครับผมจังหวัดละปูนของเฮาก็อยากจะหือเนาะในเรื่องของการรักษากฎระเบียบตัวว่าจะเป็นผู้ประกอบการเปิ้นก็น่าจะเคร่งขัดเนาะแล้วก็ตำรวจประกอบจะเคร่งขัดเฮาที่เป็นคนที่เขาไปแอวก็ต้องเคร่งขัดเหมือนกันว่าจะเป็นความปลอดภัยของตัวเก่าอันนี้ที่เปิ้นแฮมก็แฮมเยะเนาะอันนี้ที่รู้สึกว่ามันปลอดภัยก็จะไปดีเยะนะครับผมเอาตัวเองปิกไปนอนนะ ถึงบันไดนะสักคนโอ้โหกินแอลกอฮอล์หนักมวนแตะมวนวาแต่ปิ๊งได้เลยอันนี้อันตรายเนอะว่าจะปิ๊งปัจจัยเลยไม่ยิงก็ตามนั้นแล้วนะครับผมแอลได้รับผิดชอบตัวเองตัวแล้วก็รับผิดชอบสังคมตัวนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ทุกท่านตัวนะครับผมเอามาฝากไว้ในข่าวละปุ่นวันนี้อู่ข่าวเล่าความนะครับผมมาเจอกันทุกวันเลย6โมงเช้านะบอกแล้วว่าเหมือนเสียงไก่ขันเสียงน้องอันเหมือนเสียงไก่ขันมาปะกันกูวันเลยนะครับผมเจ้าๆมาฟังข่าวๆกันแล้วมาฟังเพลงเพราะๆกันนะเหมือนที่บอกไว้นะครับผมขอเพลงกันได้นะครับผมแล้วเราจะมาเปิดให้ได้ตอนเจ้านะครับผมเผื่อว่าตอนเจ้าใครลุกเยะการหนึ่งเข่าขับรถนะเดี๋ยวฟังเพลงติดตัวเก่าขอมวนขนาดเลยสำหรับวันนี้อู่ข่าวเล่าความลาไปก่อนเนอะปะกันไปวันพุกเจ้าแต่อื่นได้แล้วยังมีข่าวๆต่อจากตีคล้องร้องข่าวนะครับผมต่อจากนี้ตัวเนอะสำหรับวันนี้น้องอันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีครับพ่อแม่พี่น้องครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดด้วยกันไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแล้วในโอกาสนี้องคมนตรีได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วจากนั้นองคมนตรีก็ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้แทนและนายอำเภอเพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วก็ได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน5ชุดมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแล้วการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นั้นนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ไปได้นั่นเองครับพี่น้องไปตามกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้พบกับผู้นำสิงคโปร์เพื่อสานสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกแล้วครับภายหลังเดินทางถึงสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศกันด้วยและจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดพบหารือกับผู้บริหาร Forbes Media ก่อนเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวกับนายสตีฟ Forbesเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกับประเด็นในการประชุม Forbes Global CEO Conference 2026โดยนายกรัฐมนตรีก็ร่วมเสวนากับสตีฟ Forbes บนเวที Forbes Global CEO Conference 2026ชูศักยภาพไทยพร้อมเชื่อมโลกดึงลงทุนสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวโดยมีนายสตีฟ Forbes ประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหาร Forbes Media เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในการประชุม Forbes Global CEO Conference 2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางของประเทศไทยทั้งการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกและการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศกันด้วยโดยประเทศไทยก็พร้อมปรับตัวและดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานสะอาดเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาวในด้านบทบาทของประเทศไทยบนเวทีระหว่างประเทศนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยก็ย้ำความสำคัญของอาเซียนและความพร้อมของประเทศไทยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคและเชื่อมโยงความร่วมมือกับนานาประเทศตลอดจนการเป็นเจ้าภาพ IMF WBG Annual Meetings 2026และเป้าหมายระยะยาวในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับและนอกจากนี้ยังนำเสนอจุดแข็งและโอกาสของประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตและมีความพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากทั่วโลกในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงไทยเข้ากับเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนักวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยเปิดเผยแล้วครับว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเริ่มจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบแล้วครับว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และจังหวัดต่างๆไปบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นของนายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึงครับแล้วสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำท่วมสูงก็ให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที่ทันทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรานั้นก็ได้สั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายลงสู่ทะเลกันต่อไปขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ก็กำชับให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุดโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะจัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันในเวลา 8:30 นาทีเพื่อให้ทางรัฐบาลเหล่าทัพและตำรวจสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับพี่น้องพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับจากประเด็นที่มีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในประเทศไทยนั้นทางกรมธนารักษ์ได้มีการเปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปที่ระลึกการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เริ่มต้นที่100บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญโดยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทก็แบ่งเป็น2ประเภทอันได้แก่ประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญและประเภทธรรมดาราคาจ่ายแลก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญครับประชาชนและนักสะสมก็สามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2569เป็นต้นไปผ่านช่องทางส่วนกลางณกองบริหารเงินตราปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศไทยตลอดจนทางช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.treasury.go.th และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมธนารักษ์ที่หมายเลข02059499ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวการลงพื้นที่ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ติดตามเพื่อหาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการและหลังจากได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารก็พบแล้วครับว่าโรงงานทั้ง3แห่งได้แก่สำโรงบ้านโพและเกตเวย์ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบครับทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งนี้ต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาแล้วเบื้องต้นมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คันด้วยกันโดยในระยะสั้นนั้นรัฐบาลจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบและหาแนวทางให้กลับมาผลิตและส่งชิ้นส่วนได้โดยเร็วส่วนในระยะกลางและระยะยาวนั้นจะนำข้อเสนอของภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าและพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนของที่เสียหายรวมถึงปรับปรุงระบบเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายโดยการติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมนี้จะไม่จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้นแต่จะครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นสถานการณ์ตลอดห่วงโซ่การผลิตและครับตั้งแต่โรงงานการขนส่งคลังสินค้าการกระจายสินค้าไปจนถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศซึ่งก็จะช่วยให้ภาครัฐเห็นจุดที่เป็นปัญหาและเข้าไปแก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้นครับพี่น้องและไปติดตามกันที่ประเด็นเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยโดยทางรัฐบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรก 8,219 ครัวเรือนวงเงินกว่า68ล้านบาทพร้อมเร่งกระบวนการให้ประชาชนได้รับเงินเร็วขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์โดยแบ่งออกเป็น3ส่วนอันได้แก่ส่วนที่1เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568โดยในส่วนของจังหวัดนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการส่วนกรุงเทพมหานครนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับในส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีปัจจุบันก็มีพื้นที่ที่อยู่ในหลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือรวม66จังหวัดด้วยกันโดยเป็นการช่วยเหลือในอัตรา 9,000 บาทและ 5,000 บาทตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งทางปภ.ได้รับข้อมูลจากจังหวัดและดำเนินการตรวจสอบก่อนส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วจำนวน 8,219 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วจังหวัดตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนคิดเป็นวงเงินรวม 68,300,000 บาทโดยธนาคารออมสินจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยครับประชาชนก็สามารถแจ้งความเสียหายหรือผลกระทบจากภัยพิบัติได้2ช่องทางอันได้แก่ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและการยื่นคำร้องด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครครับและสำหรับในส่วนที่3นั้นคือโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้แก่ประชาชนซึ่งเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570ครอบคลุมการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายด้วยสำหรับผู้ประสบภัยที่อยู่ในกลุ่มการจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกก็ขอให้ตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลซึ่งธนาคารออมสินก็จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีภายในวันที่8ตุลาคม2569ครับพี่น้องและสำหรับในส่วนของกรมการค้าภายในเขาก็ได้ผนึกกับเอกชนตรึงราคาวัสดุซ่อมบ้านซ่อมรถจัดโปรโมชั่นบริการช่างราคาพิเศษช่วยประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมกระจายลงพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนครับสำหรับการหารือในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการทั้ง3หมวดหลักๆอันได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์และนอกจากนี้ทางกรมการค้าภายในยังได้ขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษไม่ว่าจะเป็นส่วนลดวัสดุซ่อมแซมบ้านบริการตรวจเช็คซ่อมฟรีหรือราคาพิเศษแคมเปญเก่าแลกใหม่และโปรแกรมผ่อนชำระพร้อมทั้งเตรียมจัดจุดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคครับเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนั่นเองแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ประชาชนตรวจสอบราคาและเงื่อนไขก่อนซื้อหรือใช้บริการนะครับหากพบการฉวยโอกาสเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทันทีทันใดนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

เมื่อเกิดการกระทำความผิดขึ้นหลายคนมักเข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญามีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือการลงโทษผู้กระทำความผิดเช่นการจำคุกหรือปรับแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้เสียหายมักได้รับความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินร่างกายชื่อเสียงหรือจิตใจซึ่งต้องได้รับการเยียวยาในรูปของค่าสินใหม่ทดแทนด้วยซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 นั้นเป็นกลไกทางกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนในคดีอาญาได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากหลักการสำคัญของมาตรานี้คือการรวมพิจารณาเรื่องโทษทางอาญาและค่าเสียหายในทางแพ่งไว้ในคดีเดียวกันกล่าวคือเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลแล้วผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องให้ศาลสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นได้ด้วยเมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแล้วผู้เสียหายจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและสามารถดำเนินการบังคับคดีเช่นยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนของจำเลยได้ตามกฎหมายกระบวนการใช้สิทธิ์ตามมาตรา 44/1 นี้โดยทั่วไปจะดำเนินการไปตามลำดับดังนี้ขั้นตอนแรกผู้เสียหายได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วก็มีพยานหลักฐานเพียงพอสำนวนคดีก็จะถูกส่งต่อให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาคดีต่อศาลขั้นตอนที่2เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วผู้เสียหายก็สามารถยื่นคำร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนต่อศาลในสำนวนคดีเดียวกันได้โดยต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดคือก่อนที่ศาลมีคำพิพากษาซึ่งโดยทั่วไปนั้นก็จะยื่นก่อนที่ศาลจะเริ่มต้นสืบพยานขั้นตอนที่3ศาลจะต้องพิจารณาในประเด็นทั้งความผิดทางอาญาและประเด็นค่าเสียหายไปพร้อมๆกันกล่าวคือศาลจะวินิจฉัยว่าจำเลยจะกระทำความผิดหรือไม่หากกระทำความผิดจริงผู้เสียหายก็จะได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเมื่อศาลพิพากษาแล้วหากศาลเห็นว่าจำเลยมีความผิดก็อาจมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำเลยทั้งทางอาญาและให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้เสียหายพร้อมกันในคำพิพากษาเดียวกันข้อดีของมาตรานี้ก็คือทำให้ผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นคำร้องเนื่องจากการดำเนินคดีหลักเป็นคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องและผู้เสียหายสามารถใช้พยานหลักฐานชุดเดียวกับที่ใช้พิสูจน์ความผิดในคดีอาญาได้โดยไม่ต้องนำพยานมาสืบซ้ำในคดีแพ่งและการพิจารณาคดีนั้นมีความรวดเร็วแก่กว่าการฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากเนื่องจากศาลจะวินิจฉัยทั้ง2ประเด็นในกระบวนพิจารณาเดียวกันด้วยเหตุนี้มาตรานี้จึงมักถูกเปรียบว่าเป็น one stop service ในการเรียกค่าเสียหายในคดีอาญา

0: เมื่อไหร่พี่แคนจะมีเงินไปซื้อแหวนเพชรไม่โตโตให้แก้วสักทีอะแก้วไม่ชอบหรอกนะแหวนฟางข้าวแบบเนี้ย
1: พี่สัญญานะแก้วพี่จะเก็บเงินซื้อแหวนเพชรให้แก้วให้ได้
2: 7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี
1: ้ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรม